0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
3: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
2: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
4: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
2: นายเสียสัตว์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนัก

0: สำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
0: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
2: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
1: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอา าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่

0: มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
1: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
2: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
5: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรองพันดารัตน์ทองสวยกรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
0: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ทำนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซรังงอนจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36-21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป 0-2 เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย ด้านชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม 2-0 เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลีสมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
11: การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง เพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากงานจึงเปรียบแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
15: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสงตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ค่ะท่านผอ.คะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
19: ครับผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตรนะครับสารวาการ2ดินแดงครับผม
18: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
19: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมพฤษภาคม
18: ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
19: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
18: ค่ะ
19: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื้อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการเลื่อนเลยครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพครับผม
18: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
19: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับ
18: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไหมคะ
19: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
18: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
19: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องเป็นไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงนี้สามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
18: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
19: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
18: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
19: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรครับ
18: ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
19: ครับผมในส่วนของการวันเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ำกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
18: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะเรามีการอบรมหรือว่าเรามีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
19: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยเนี้ยประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งนึงครับผมครับผมก็คราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
18: ค่ะท่านผอ.คะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
19: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโบสนะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชัน Smart Vote มีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
18: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
19: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผม สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซ็นทรานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับผม
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เล่าประเด็น
21: การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จับตามองด้วยความสนใจและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อมาบริหารพื้นที่โดยสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ลุล่วงและราบรื่นคือการวางกลไกการบริหารจัดการและการจัดระเบียบภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมวางแนวทางต่างๆเช่นการควบคุมเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเพื่อลดปัญหาการบดบังทัศนียภาพและปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลงซึ่งหากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์จากจุดเดิมทางกรุงเทพมหานครจะมีการแจ้งข้อมูลไปยังประชาชนเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
22: ผมเนี่ยคณะการท้องถิ่นเนี่ยเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะอำนวยการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับในหน้าที่ที่คณะกรรมการต้องทำพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งกำชับไปว่าอยากให้เป็นสถานที่เลือกตั้งเดิมแต่เหตุถ้ามันมีผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
21: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
23: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
21: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
20: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียน ในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดใน DR คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
2: องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนภัยการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ในความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาธารณรัฐยูกันดาที่มีพรมแดนติดกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและเพิ่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็นต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
2: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
5: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
2: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสและรอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึง40%ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทีโดรอสอัสนาฮอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันทีนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาร์คองโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
8: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
8: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
24: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับนำทีมโดยช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรมพันใจครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาทักทายพวกเราได้ที่เพจนี้ครับ
1: ครับงานไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะครับเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันที่2นะครับที่ Impact Forum เมืองทองธานีนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดงานนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้านะครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟล็กซ์อนุกาเอเชีย2026นะฮะซึ่งท่านก็ประกาศนะครับว่าอาหารเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่สิ่งของอุปโภคบริโภคอย่างเดียวไม่ใช่ว่ากินและใช้อย่างเดียวเนี่ยแต่ต้องนำพัฒนาเนี่ยเป็นสินค้าในการส่งออกแล้วก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตะวันออกกลางมีน้ำมันมาขายเราก็จะต้องมีอาหารหรือว่าสินค้าเกษตรไปขายให้กับเขาเช่นเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการถือว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่จะสามารถต่อรองในทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆได้เพราะแม้ประเทศอื่นๆจะมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเนี่ยที่เหนือกว่าเรานะครับในเชิงเศรษฐกิจมีทองมากกว่าเรามีเงินมากกว่าเราแต่ทุกประเทศต้องกินอาหารทานอาหารนะครับถ้าไม่มีอาหารทุกคนอยู่ไม่ได้ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งในน้ำมีปลาในนามีข้าวจึงเป็นจุดแข็งที่ไทยเนี่ยสามารถที่จะนำจุดแข็งตรงนี้เป็นข้อต่อรองทางเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เห็นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญของงานไทยเฟล็กซ์อนุกานะครับช่วงแรกของรายการนะครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับประธานาธิบดีเวียดนามมาเยือนประเทศไทยนะครับมีความสำคัญอย่างไรและจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรกับ2ประเทศนี้ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมีแนวทางอย่างไรที่จะพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมากขึ้นนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลและคุณณัฐพงษ์ครับ
2: ครับท่านครับการเยือนไทยครั้งนี้ของประธานาธิบดีเวียดนามครับมีวาระสำคัญอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศในครั้งนี้ครับ
3: ครับเรารู้สึกภูมิใจมากครับที่ท่านโตเหลิมนะประธานาธิบดีเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีทรงอิทธิพลมากนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่ควบทั้งสองตำแหน่งเลขาพรรคนะแล้วก็ยังเป็นประธานาธิบดีอีกดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับดังนั้นในส่วนภาคเอกชนเองเรา

0: ว่าในอนาคตมีผู้ที่นะจะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นโดยชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านได้ขึ้นมาปกครองประเทศเวียดนามเนี่ยท่านสามารถที่จะควบรวมนะครับ60ยุคเนี่ย63จังหวัดเหลือ34จังหวัดทำสำเร็จนะครับเราจะเห็นนะเรื่องการปรับคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนที่เรากังวลมากๆนะท่านก็สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่อีกประการนึงก็คือว่าเป็นโอกาสของไทยด้วยนะที่ว่าดู GDP ของเขาเนี่ยประกาศเลยว่าต่อไป5ปีข้างหน้าปีละจะโตถึง 10% นะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นในเรื่องเราจะเห็นว่าท่านมีความพร้อมนะทุกๆด้านที่จะมารับฟังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะระหว่างประเทศนี่ก็มีความสำคัญมากที่ไทยกับเวียดนามนะจะช่วยกันอย่างไรเราจะเห็นนะว่าวันที่19พฤษภาคมเดือนนี้นะที่ผ่านมาครับเราก็เอามีทางกองทัพเรือนะครับได้เอาเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์นะครับไปจอดอยู่ที่นะโฮชิมท่าโฮชิมินห์นะครับผมมีโอกาสไปร่วมด้วยนะก็คือต้องการไปช่วยร่วมราชเวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้ง50กว่าครั้งแบบปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสำคัญท่านอะไรที่ท่านรับปากได้มีความมั่นใจครับว่าท่านจะทำได้นะครับแล้วท่านครั้งนี้เนี่ยก็จะมีคณะรัฐมนตรีและยังพานักธุรกิจที่สำคัญนะครับมาเซ็น MOU นะกับทางฝ่ายไทยด้วยนะสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าท่านครั้งนี้มาก็เช่นเดียวกันครับท่านจะบินเข้าอุดรก่อนเพราะว่าที่โน่นมีคนไทยนะเชื้อสายเวียดนามอยู่กับเราเนี่ยตั้งแสนกว่า
1: คร
0: ัวด้วยกันนะแล้วก็วันนี้ก็จะได้พบกับท่านนายกแล้วก็ให้เกียรติในการที่จะมาพบกับประชาชนและก็ภาคธุรกิจผู้นำผู้ภาคธุรกิจนะครับที่ริสคาร์ลตันนะซึ่งทางสมาคมมิตรภาพนะก็ได้รับเกียรติในการเป็นผู้ที่จัดงานครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับในโอกาสครบรอบ50ปีไทยเวียดนามนะครับทางสมาคมมีแนวทางที่จะผลักดันบิ๊กโปรเจกต์หรือแนวทางในการร่วมมือเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ครับคือเราต้องพูดถึงว่าไม่เพียงแต่50ปีความสัมพันธ์ระหว่างทางการทูตนะครับ
1: ครับ
0: เดือนนี้เนี่ยเป็นการถือว่าครบรอบ1ปีของการที่เราลงนามนะครับเกี่ยวกับเรื่องความข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะรอบด้านก็หมายความว่าท่านรัฐบาลไทยเราได้มีการลงนามนะความร่วมมือนะซึ่งในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศนะครับที่ทำนะครับเราพูดถึงแนวคิดในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าจะโตต่อไปได้ยังไงด้วยสามเชื่อมโยงอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เรามีจุดแข็งแม้แต่เกษตรเนี่ยทางภาคเกษตรเราไม่เป็นคู่แข่งกันอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะเป็นพันธมิตรนะในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้ลักษณะอย่างไรบ้างอย่างเช่นของไทยนี่การแปรรูปนะหรือมีพวกอาหารเรื่องบางทียาต่างๆเนี่ยทางโน้นนี่จะให้ความร่วมมือในลักษณะอย่างไรนะครับทางการแพทย์นะที่ส่วนใหญ่เนี่ยทางเวียดนามก็ไปรักษาที่สิงคโปร์เพราะว่าการโรงพยาบาลต่างๆในเวียดนามก็ยังมีความเราเรียกว่าวิทยาการจะยังไม่อำนาจเท่ากับประเทศไทยเราจะทำอย่างไรถึงจะมีข้อตกลงในการที่จะนำเอาคณะคนเวียดนามเนี่ยมารักษาที่ประเทศไทยอีกเรื่องนึงเราเป็นศูนย์กลางในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องชิ้นส่วนรถยนต
1: ์
0: และทำEV นะรถ EV นะครับซึ่งทางเวียดนามเองนะก็มีการประกาศละว่าแม้ว่าเขาจะมีรถยนต์ EV การผลิตเองนะครับเขาก็จะมีการส่งเสริมในด้านนี้นะเราซึ่งเราแข็งแรงกว่านะครับ ณะเดียวกัน

0: เขาก็แข็งแรงกว่าทางเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จะทำอย่างไรแต่ที่สมาคมมิตรภาพเนี่ยกับทางฝ่ายภาคเอกชนเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะโตเอานะครับเราปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเรานะได้ไปเที่ยวที่เวียดนามมากขึ้นถึง 500,000 คน
1: ค
0: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวียดนามนะมาเมืองไทยถึง1ล้านคนแล้วทางภาคอีสานเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของท่านประธานโฮชิมินห์ท่านผู้นำทุกครั้งของสูงสุดของประเทศเวียดนามทุกครั้งมาต้องไปที่ภาคอีสานนะเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยไปส่งเสริมและก็นำเอาคนเวียดนามเนี่ยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้เลยนะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญก็ที่เรียนนะว่าเราจะทำอย่างไรว่าไอ้การแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีแต่เราต้องหาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละสองประเทศเนี่ยมาเสริมซึ่งกันและกันนะครับให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับ
1: ครับท่านสนั่นครับมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเวียดนามกับไทยเนี่ยเหมือนเป็นคู่แข่งกันอยู่เราจะทำยังไงฮะจากคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจครับท่านมองแนวทางตรงนี้ว่ายังไงบ้างฮะ
0: อย่างท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงนะครับคอมไบด้วยกัน
1: ครับ
0: มาแล้วให้ท่านนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาเนี่ยผมว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้เป็นว่า two country one destination ซึ่งทำได้ดีมากเลยนะครับถ้าพูดถึงประชาชนต่อประชาชนคนเวียดนามนี่ชอบมาเมืองไทยมากๆเราจะทำอย่างไรถึงสามารถจะดึงเขามาเมืองไทยให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ
1: ครับครับ
0: ส่วนเกี่ยวกับเรื่องข้าวนี่เราต้องยอมรับครับว่าทางเศรษฐ์เนี่ยการผลผลิตของเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีพันธุ์ข้าวตลอดเวลาซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราก็มีจุดอ่อนแต่อ่อนจุดอ่อนถ้าเทียบกับทางประเทศเวียดนามนะครับแต่คุณภาพของเราก็ยังดีแล้วก็ชื่อเสียงของเราเนี่ยก็ยังดีกว่าแล้วเราเก่งเรื่องการแปรรูปนะครับจะทำอย่างไรถึงว่าการแปรรูปของเราเนี่ยมีความโดดเด่นเราจะสามารถจะนำเอาพืชผลบางประเภทที่เขามีมากแล้วก็ราคาที่ต่ำกว่าเราเนี่ยเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วใช้เทคโนโลยีของเราหรือนวัตกรรมของเราเนี่ยในการที่จะสร้างแวลูขึ้นมาผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยมีโอกาสมากๆแล้วเราก็กำลังคุยถึงว่าคอนเน็กต์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกด้วยนะฮะเราจะทำอย่างไรถึงใช้โอกาสนะในการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะใช้เส้นทางนะของที่เขากำลังจะสร้างรถไฟความเร็วสูงแต่ขณะเดียวกันเขาก็กำลังปรับปรุงแล้วก็ขยายเกี่ยวกับท่าเรือเราจะไปผ่านทางสสปลาวนะครับแล้วก็เข้าไปที่เวียดนามไปสู่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีสำหรับการที่ทางประธานาธิบดีของเวียดนามมาเยือนที่ไทยในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วในส่วนของอื่นๆครับที่ท่านมองว่าจะสามารถเดินหน้าหรือว่ามีการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าตรงนี้ท่านคิดว่าส่วนนี้เนี่ยจะมีการส่งผลในเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันบนเวทีโลกยังไงบ้างครับ
0: อันนี้คือเราพูดถึงว่าไทยของเราเนี่ยคือกับทางเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนนี่เราให้ความสำคัญมากๆแล้วก็มีอุปสรรคมากมายเหมือนกันระหว่างทางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางส่วนที่ไปลงทุนนะของไทยจบที่ในเวียดนามเนี่ยมีเจ้าใหญ่ๆหลายเจ้านะเจออุปสรรคมหาศาลก็วันนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งที่ท่านต้องเริ่มนะฮะจะรับฟังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราต้องพูดว่าประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับนะของเราแต่ประมาณสักเท่าไหร่20ฉบับเท่านั้นเองฉะนั้นผมว่า ในส่วนที่เราจะทำอย่างไรถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับที่การผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยซัพพลายเชนวัตถุดิบนะหรือว่าพวกกึ่งสำเร็จรูปของเราเนี่ยส่งไปทำที่ประเทศเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเวียดนามก็สามารถที่จะส่งพวกสินค้านะครับมาขายที่เมืองไทยเราก็ยินดีจะส่งเสริมนะเราเก่งเรื่องโอท็อปเขาพยายามที่จะมาเรียนรู้จากเราความเชื่อมโยงนะครับระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดในท้องถิ่นก็เป็นหนึ่งใน3เชื่อมโยงที่เราได้มีการทำข้อตกลงไว้ครับ
1: ครับนี่คือเรื่องของความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับในหลากหลายด้านนะครับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับวันนี้ขอบคุณท่านสนั่นมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับคุณสงพลและคุณนั้นพงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามครับนี่คือความร่วมมือ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับก็เป็นการเยือนละครับของประธานาธิบดีเวียดนามนะครับก็ได้จะได้มีการพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการเยี่ยมเยือนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับจะได้เห็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ไทยกับเวียดนามดูเหมือนเป็นคู่แข่งทางการค้า
2: ครับ
1: เรื่องข้าวเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยแข่งขันกันนะครับสูสีดูดีกันนะครับบางทีเขาก็นำเราบางทีเราก็นำเขาจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยแตกต่างกันนะครับจะทำยังไงให้เป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าเป็นคู่แข่งที่จะมาฟาดฟันกันนะครับอันนี้เรื่องข้าวส่วนเรื่องการท่องเที่ยวท่านสนั่นก็บอกแล้วว่าแนวทางและแนวคิดเนี่ยจะมีเรื่องของ two country one destination คือ2ประเทศ1จุดหมายปลายทางนะครับเที่ยวเวียดนามแล้วก็ได้เที่ยวต่อไทยเที่ยวไทยแล้วก็ได้เที่ยวเวียดนามคอนเน็กหรือว่าต่อกันนะครับอันนี้คือการท่องเที่ยวเราจะไม่แย่งลูกค้ากันแต่เราจะเชื่อมโยงกันนำลูกค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยมารวมกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือต่างตอบแทนนั่นแหละระหว่างไทยกับเวียดนามอีกเรื่องนึงคือเรื่องของโลจิสติกนะฮะการขนส่งสินค้าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้มีการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนนะครับในการขนส่งสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะฮะในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางเบื้องต้นคร่าวๆที่เราจะได้มองเห็นนะครับถึงวิสัยทัศน์แนวทางและมุมมองต่างๆในการเดินหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามครับเอาละครับไปดูงานไทยเฟล็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานเปิดงานไทยเฟล็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ครับท่านนายกบอกครับว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะแต่ว่ายังเป็นความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกด้วยนะครับ ไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG นะฮะคือเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองนะครับเพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทยเฟล็กซ์อนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญแล้วครับในการเชื่อมโยงภาครัฐนักธุรกิจภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรผู้ประกอบการทั่วโลกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตนะฮะตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกปีที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วนะฮะม
2: ู
1: ลค่าการส่งออกอาหารของไทยเนี่ย 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งภายหลังเปิดงานท่านนายกพร้อมคณะก็เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายในงานหารือแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานจากหลายประเทศครับ
2: ครับซึ่งรายละเอียดของงานไทยเฟล็กในครั้งนี้นะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานที่เป็นงานอาหารระดับประเทศที่คนในวงการอาหารเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องยกให้ไทยเฟล็กอนุก้าเอเชียนะครับซึ่งงานนี้นะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นั่นเอง องแล้วก็มีการร่วมกับหอการค้าไทยแล้วก็โคโรเมเซ่นะครับซึ่งงานนี้ครับไม่ใช่แค่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังคงเป็นงานแสดงสินค้าที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยซึ่งปีนี้ครับไทเฟกอนุกาเอเชียได้กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับการที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะครับในเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าไปพร้อมๆกันร่วมกับบริการนวัตกรรมการเจรจาทางการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยโดยได้มีการรวบรวมในส่วนของผู้ประกอบการนะครับทั้งในส่วนของไทยและก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศมาไว้ในงานเดียวกันซึ่งมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะครับเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมและก็ของขบเคี้ยวครับซึ่งในแต่ละโซนก็มีความหลากหลายทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนรวมถึงอาหารอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความร่วมมืออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะครับรวมถึงนิทรรศการพิเศษเช่นไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนนะครับแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกที่มีไฮไลท์สำคัญมากมายนะครับคือนั่นก็คือในส่วนของสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Foods นะครับซึ่งก็เป็นผลไม้สดและก็ผลไม้แปรรูปหลากหลายรูปแบบที่จะนำมาจำหน่ายและก็โชว์ในงานนี้นะครับพร้อมทั้งสินค้าที่รับรางวัลAgri Export Star Pitching Challenge ด้วยนะครับก็จะมีการนำมาจัดแสดงในครั้งนี้นะครับซึ่งงาน Thaifec Anuga Asia 2026นี้นะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีครับปีนี้มีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3นะครับ Impact Forum อาคาร4และก็ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึงอาคาร12นะครับโดยในการเจรจาธุรกิจนะครับก็จะมีให้เข้าไปพูดคุยกันเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยยาวไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะครับก็ตั้งแต่เวลา10โมงตรงจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะครับส่วนการเจรจาและก็จำหน่ายปลีกนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีในวันที่30พฤษภาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับผู้ใดที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยในการแต่งกายนะครับก็แนะนำให้แต่งชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลนะครับงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะและก็ต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปด้วยยกเว้นในวันที่30พฤษภาคมนะครับจะมีการเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดอายุในการเข้าร่วมงานและก็ไม่ได้จำกัดการแต่งกายด้วยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของงานนี้เนี่ย Thaifec Anuga Asia 2026มีคนที่เข้าร่วมเยอะนะครับแล้วก็มีคนสนใจมากด้วยก็แนะนำให้ใครที่จะไปเนี่ยใช้รถโดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ลงที่สถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าจะที่สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเดินเข้างานได้เลยเพื่อความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าใครที่คิดจะไปเนี่ยไปจองเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ www.thaifecanuga.com นะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้านะครับได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็เมื่อไปถึงเนี่ยก็สามารถรับบัตรเข้างานได้ทันทีนะครับโดยสามารถรับได้ที่อาคาร4อาคาร6และอาคาร9รวมถึงอาคาร10ด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยากจะ walk in ไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไปรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนจุดเดียวกันที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับงานนี้ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นงานสำคัญที่หลายๆคนเนี่ยต้องเรียกว่าให้การต้อนรับแล้วก็ต้องจับตาให้ดีนะครับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถไปร่วมงานนี้ได้สำหรับ Thaifec Anuga Asia 2026ครับ
1: ครับซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์แล้วก็นวัตกรรมของอาหารในอนาคตนะฮะอาหารที่ได้รับความนิยมในช่วง 2-3 ปีนี้ คืออาหารสุขภาพ อะไรที่มีคำว่าสุขภาพต่อท้ายเนี่ย ราคาจะสูงขึ้นทันทีฮะ
2: ถูกจะมีการบวกเพิ่มนิดหน่อย
1: ถูกต้องซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองนะฮะบางทีเอ๊ะทำไม ลดน้ำตาลลงนะฮะเหมือนชานมนะฮะ
2: ครับ
1: ลดน้ำตาลลงแต่แพงขึ้นนะครับ
2: ต้นทุนอาจจะลดลงหรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าอาจจะเป็นใช้วัตถุดิบอื่น
1: ๆนะฮะคือถ้าแคลอรี่น้อย
2: ครับ
1: ราคาแพงนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้เขาเรียกว่าวัสดุอื่นๆเนี่ยแทนเนื้อสัตว
2: ์คร
1: ับวัสดุอื่นแทนเนื้อสัตว์เขาเรียกว่าโปรตีนแพลนเบสเนี่ยแหละแทนเนื้อสัตว์เนี่ยได้รับความนิยมในต่างประเทศมากต่างประเทศเนี่ยเมื่อเขาอย่างเช่นในฝั่งยุโรปเนี่ยเขามักนิยมในการรับประทานเนื้อนะฮะเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับแล้วก็มีผลงานวิจัยเนี่ยเมื่อวันก่อนผมดู Netflix เนี่ยเขามีการวิจัยด้วยการนำคู่แฝดนะฮะอายุเท่ากันมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก
2: ็
1: คู่แฝดนะมันคงไม่มาจากไหนได้ฮะเขาเอาคนหนึ่งเนี่ยมาทานวีแกน
2: อ
1: ีกคนหนึ่งทานเนื้อสัตว์
2: คร
1: ับ วีแกนเนี่ยคือไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรจากสัตว์เลยนะ
2: เป็นอารมณ์มังสวิรัต
1: นมเนมอะไรไม่ได้ไข่เคยอะไรไม่ได้คือไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย
2: ครับ
1: คนหนึ่งทำอย่างนี
2: ้
1: อีกคนหนึ่งไปกินเนื้อสัตว์แล้วปรากฏว่าในห่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบเรื่องของเลือดโครโมโซมแล้วก็อะไรต่าง
2: ๆครับ
1: ปรากฏว่าสุขภาพเนี่ยของคนที่ทานวีแกนเนี่ยดีกว่า
2: ครับ
1: ดีกว่าแล้วก็อายุไขเนี่ยนะฮะในการที่จะดูจากผิวพรรณรวมถึงเลือดอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่านะครับและที่สำคัญนะฮะเขาเรียกว่าประสิทธิภาพนะครับเรื่องของเพศเนี่ยปรากฏวีแกนดีกว่าฮะ
2: นะครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยผมก็งงเอ๊ะกิน
2: แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ากินโปรตีนเนี่ยอาจจะดีกว่า
1: อาจจะปุ๋งปังกว่าใช่ไหมอันนี้ผู้ชายนะอ
2: ัน
1: นี้ผู้ชายที่เขาวิจัยกันนะฮะคือต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาอาหารเนี่ยทดแทนเนื้อสัตว
2: ์
1: เพราะว่ามันก็มีผลการวิจัยอีกเหมือนกันคือต่างประเทศเขาไม่มีกฎหมายเหมือนไทยเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงใครอยากจะเร่งเนื้อแดงเร่งไปอย่างอเมริกาเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็คนก็เป็นมะเร็งลำไส้อะไรกันเยอะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการกินเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เช่นไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้ผมเคยไปถามหมอบอกหมอก็บอกโอ้ถ้าเกิดไม่ได้กินทุกวันมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดคุณทานทุกวันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เดี๋ยวนี้เทรนด์ของโลกก็คืออาหารเพื่อสุขภาพอีกอันนึงเทรนด์อาหารเพื่อพร้อมทาน
2: ครับ
1: เทรนอาหารพร้อมทานเนี่ยเป็นเทรนแห่งอนาคตคือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตเมืองในเขตอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องใช้อาหารพร้อมทานเช่นคุณเดินเข้าเซเว่นมินิมาร์ทอะไรต่างๆนะ
2: ครับ
1: คุณจะเห็นอาหารพร้อมทานเยอะ
2: ครับ
1: เช่นข้าวโพดเนี่ยถ้าคุณจะไปซื้อตามตลาดเดี๋ยวคุณจะได้มาฝักยาวๆฝักใหญ่ๆได้มา 2-3 ฝักแต่ถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเช่น 7-11 หรือมินิมาร์ทอะไรต่างๆผมไม่ได้โฆษณานะฮะ
2: ครับ
1: แต่ก็จะเห็นข้าวโพดครึ่งฝักแล้วก็ซีลอยู่ในพลาสติกที่สามารถที่จะแกะออกมาได้ง่ายๆ
2: เหมือนเป็นสุญญากาศ
1: ไว้นะฮะก็คือรับประทานพอดีคำ
2: ครับ
1: พร้อมทานพร้อมทิ้งนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะอาดข้าวต้มมัดถ้าเกิดคุณจะไปซื้อเนี่ยคุณจะได้ 3-4-5 มัดถูกไหม
2: ครับ
1: ถ้าคุณเดินเข้ามินิมาร์ทคุณก็จะได้ข้าวต้มมัด1ชิ้น2ชิ้นซีลภายใต้ความปลอดภัยและความสะอาด
2: ครับ
1: คุณก็พร้อมทานพร้อมทิ้งนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับมีความปลอดภัยในการที่จะรับประทานก็คือมาตรฐาน GMP มาตรฐานหลักการในการที่จะใช้ในการผลิตอาหารรู้ว่าผลิตมาจากไหนอันนี้คือสิ่งที่เป็นการพัฒนาคือมาตรฐานของอาหารนอกจากเราจะผลิตอาหารแล้วเนี่ยคุณต้องมองนะครับว่าคุณจะไปขายที่ไหน
2: ครับ
1: ถ้าคุณจะไปขายใน 7-11 เนี่ยผมบอกเลยนะครับเท่าที่ผมคุยมากับนักอุตสาหกรรมอาหารเช่นคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: โอ้โหเงื่อนไขเขาเยอะพอสมควร
2: คือข้อจำกัดเยอะ
1: คือ
2: คุณภาพเงื่อนไขเขา
1: คุณต้องผ่าน GMP คุณต้องไปขอใบรับรองคุณต้องนั่นต้องนี่มันถึงจะสามารถวางบนหิ้งสินค้าของเขาได
2: ้
1: นะฮะคือการขายสินค้าขายอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าอยากจะได้ที่ขายดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะหรือไม่ถ้าคุณจะขายเองเนี่ยคุณก็เปิดร้านเปิดแฟรนไชส์ของคุณเองคุณก็ทำได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของเทรนด์อาหารแล้วก็เรื่องของการตลาดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่องของอาหารนะครับสร้างเม็ดเงินในเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องจับตามองคืองานนี้นะฮะคือเรามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตนะฮะคำถามคือ คนอื่นๆเนี่ยเกษตรกรที่เราอยากจะบอกให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ย
2: ครับ
1: เอ๊ะเขามีงบประมาณถึงไหมนะมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีคือเกษตรกรไทยเนี่ยบางส่วนและส่วนใหญ่เนี่ยยังคือผู้สูงอายุขาดเงินทุนติดลมหนี้สิน
2: ครับ
1: เขาจะเข้าถึงเครื่องมือสมาร์ทฟาร์มิ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือต่ออย่างเรื่องข้าวคนที่รวยเนี่ยคือโรงสี คนที่รวยคือผู้ที่แปรรูปข้าวส่วนคนที่ยังจนอยู่ปัจจุบันนี
2: ้ ค
1: ือชาวนาผู้ปลูกข้าวให้เรากิน
2: เกษตรกร
1: นั่นแหละเราจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกินดีอยู่ดีพอผลผลิตตกต่ำราคาข้าวตกต่ำรัฐบาลก็อุดหนุนทีนึงผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำข้าวโพดราคาตกยางราคาตกปาล์มราคาตกรัฐก็เอาเงินไปอุดหนุนอีกทีนึงนะฮะบอกให้เขาไปเปลี่ยนการปลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ปลูกอันนี้ก็ไม่รู้จะไปปลูกอะไ
2: ร
1: ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะฮะคำถามคือเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรซึ่งพยายามแก้กันทุกรัฐบาลแต่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีเราก็จะต้องเจอกับการใช้งบประมาณในการอุดช่องว่างในการที่จะเกิดสินค้าการเกษตรที่มันตกต่ำทุกปีทุกช่วงการผลิตตรงนี้เราจะทำอย่างไ
2: ร
1: นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นช่องว่างเป็นช่องว่างของโครงสร้างเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์เมอร์กับเกษตรฐานรากที่ยังตามไม่ทันอ
2: ัน
1: นี้เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่
2: ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชา

0: ้างสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการรับสมัครนะครับผู้ว่ากรุงเทพ
8: ครับ
7: นะครับแล้วก็ผู้ว่าขออภัยนายกเมืองพัทยานะครับเริ่มต้นวันนี้วันแรก
8: ครับ
7: นะครับเรื่องของการรับสมัครเนี่ยทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณณรงค์เรืองศรีนะครับท่านก็เป็นผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ด้วยนะแล้วก็ทางกกต.ก็ประกาศออกมาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับเรื่องของการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะครับวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน 8:30 ถึง 4:30 นะฮะณห้องบางกอกชั้น B2 นะครับอาคารไอราวัฒน์พัฒนาสาราว่าการกรุงเทพที่ดินแดงไม่ใช่เสาชิงช้านะครับเช้านี้นะฮะโอ้โหนะฮะคนที่มาคนแรกครับตัวจริงเสียงจริงนะฮะผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติจะบอกผู้ว่าก็ไม่ได้ถ้าลาออกแล้วนะฮะคือจะบอกว่ามีผู้สมัครเนี่ยหลั่งไหลเดินทางมาแสดงตนตั้งแต่ตีห้าครับ
8: ครับ
7: รับสมัคร 8:30 มากันตั้งแต่ตีห้ายังกับบัตรคอนเสิร์ต
8: ยังกับบัตรคอนเสิร์ต
7: นะฮะเออนะฮะแม้จะมีฝนตกในช่วงเช้าแต่ก็ไม่ทำให้ว่าผู้สมัครเนี่ยท้อถอย
8: ครับ
7: นะครับก็มาสมัครกันนะฮะตีห้าครึ่งคึกคักห้าแกนนำผู้สมัครต่างๆจากหลายพรรคการเมืองผู้สมัครอิสระทยอยเดินทางมาท่ามกลางเสียงปีกลองอะไรโอ้โหหลั่งไหลกันมา
8: เต็มด้วย
7: กองเชียร์มาโอ้มาคนเดียวไม่ได้ ต้องมีกองเชียร์ด้วยนะฮะมีสีสันอะไรต่างๆมากมายนะฮะสีก็มีเขียวส้มฟ้าแดงขาวไม่รู้หมายถึงอะไรกันนะมีเทศกิจเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะฮะ คนนี้แหละฮะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
8: มาคนแรกไหมครับนี
7: ่เออเขาบอกว่าก็คือบอกว่าใครมาคนแรกเนี่ยบอกยาก แต่กองทัพนักข่าวเนี่ยก็พุ่งไปที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์
8: ครับ
7: นะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะใช้คำว่าทำงานที่เสื้
8: อ
7: ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อกักแล้วมีตราว่ากรุงเทพทำงานนะฮะกรุงเทพทำงานนะฮะแล้วก็พาอดีตผู้บริหารกรุงเทพรองผู้ว่าชุดเดิ
8: ม
7: นะครับก็มาร่วมทีมนะครับก็ร่วมสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะฮะที่ศาลาว่าการกทม.ดินแดง ะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะฮะก็ทิศทางข่าวเนี่ยก็มองไปที่อดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งนะฮะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะวันนี้ก็คงมีบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะฮะ
9: ยังมีหลายท่านที่ต้องรอดูนะครับอย่างดร.โจอย่างและอีกหลายคนหม่อมกรนี่หม่อมกรกรกสิวัตร
7: กรกสิวัตร
9: ครับก็จะมาสมัครในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ปีนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์เลือกกรุงเทพในแบบคุณนะครับก็จะมีการจัดเลือกตั้งขึ้นนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับแล้วก็นอกจากเลือกตั้งผู้ว่าแล้วนะครับก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์นะครับคุณทรงพลใช้ได้ไหมครับ
7: ผมนนทบุรีเกิดกรุงเทพแต่ว่าอยู่นนทบุรีเมื่อก่อนอยู่เขตจอมทองแถวฝั่งทนนั่นแหละแล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมในสมัยนั้นนะ2528เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยเพื่อหนีน้ำท่วมแล้วก็อยู่จนทุกวันนี้นะฮะเป็นคนนนทบุรีไปแล้วนะฮะซึ่งปัญหาของคนกรุงเทพเนี่ยที่เราเจอเป็นประจำเนี่ยคือ1รถติดฮะ2คือเรื่องของน้ำท่วมอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายของกรุงเทพนะฮะผู้ว่าเนี่ยรับสมัครกันแล้วก็เลือกตั้งเนี่ย28พฤษภาคมนะฮะจะเจอปัญหาแรกคือน้ำท่วมกรุงเทพเพราะนี่ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายของผู้ว่าคนใหม่ประกอบกับอีกเรื่องนึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
9: ค
7: ือเรื่องของคนไร้บ้านนะคนไร้บ้านอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือผลลัพธ์ของปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับคนไร้บ้านเป็นผลลัพธ์ของปัญหาที่เกิดจาก1ความไม่สมหวังของการประกอบอาชีพที่ย้ายถิ่นฐานโกต่าจังหวัดมาทำงานกรุงเทพตกงานเสร็จเป็นคนไร้บ้านนะฮะคนที่มีปัญหาครอบครัว
9: ครับ
7: โดนไล่ออกจากบ้านหนีออกจากบ้านมาเป็นคนไร้บ้านและ3คือคนวิกลจริต
9: ครับ
7: ออกมาเป็นคนไร้บ้านพอเป็นคนไร้บ้านปุ๊บเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีบ้านอิ่มใจที่อยู่แถวประปาแม้นสีอาจจะอยู่แถวประปาแม้นสีที่ดูแลคนเหล่านี้อยู
9: ่
7: นะครับตรงนี้เราจะมีการดูแลให้มากขึ้นอย่างไรรวมถึงผู้สูงอายุบ้านบางแคต้องต่อคิวกันกี่ปีฮะ15ปีกว่าจะได้สิทธิ์นะครับถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีแต่มากขึ้นเด็กเกิดน้อยคนแก่เยอะจะดูแลกันยังไงอันนี้คือชีวิตความเป็นอยู
9: ่
7: อย่าไปมองผิวเผินว่ารถติดน้ำท่ว
9: ม
7: ไปดูชีวิตความเป็นอยู่คนเมืองดีกว่าความเครียดมากน้อยแค่ไหนนะครับสุขภาพจิตเนี่ยจะดูแลยังไง PM 2.5 เกิดขึ้นทุกปีห้องปลอดฝุ่นมีเพียงพอแค่ไหนดูแลเด็กนักเรียนดูแลกันอย่างไร
9: อ
7: ันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเม็ดทรายเล็ก
9: ๆ
7: ที่เกิดปัญหาที่ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะต้องดูแลกันครับ
9: ถูกครับแต่ว่าเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยพอรวมหลายๆอย่างแล้วเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่ต้องบอกว่าหนักหนาอยู่นะครับ
7: ใช่
9: แต่ต้องเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับก็จะมีแคมเปญต่างๆในการหาเสียงมารอดูว่าแต่ละพรรคแต่ละตัวแทนผู้ที่จะมาสมัครในครั้งนี้เนี่ยจะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้าง
7: ยุคนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะการหาเสียงเนี่ยพรรคประชาชนชัดเจนไม่มีป้ายหาเสียง ไม่มีป้ายหาเสียงบนท้องถนน
9: ครับ
7: เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำตัวให้เป็นตัวอย่างลงในระบบโซเชียลอินเทอร์เน็ตนี่นั่นนู่นเพราะคนกรุงเทพก็ใช้โซเชียลกันเยอะนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพ
9: ร
7: รคประชาชนส่วนคุณชัชชาติก็มีแนวนโยบายเดิมอะถ้าจะพูดแบบจริงๆอะนะก็คือทำแล้วทำอยู่ทำต
9: ่
7: อแนวนั้นนะฮะก็นั่นแหละจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นส่วนคนอื่นๆนะฮะเขาก็มีแนวทางเหมือนกันในการที่จะทำนะฮะในการที่จะทำเรื่องเดิมให้มันดีขึ้นนะฮะก็อยู่ที่ความตั้งใจแนวทางและวิสัยทัศน์แล้วก็แอคชั่นแพลนก็คือแผนปฏิบัติการที่จะทำให้ได้ตามความฝันเหล่านั้นนะครับ
9: ครับเดี๋ยวไปต่อกันในเรื่องของอีโบลากันบ้าง
7: อีโบลา
9: ต้องบอกว่าในส่วนของโรคนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยกังวลนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะสำหรับในการคัดกรองสำหรับกลุ่มที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้อยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทาง คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการเดินทางนะครับไปยังในส่วนของพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปดูในเรื่องของความพร้อมของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการกำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับที่มีเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยอยู่ใน2ประเทศนะครับนั่นก็คือที่คองโกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือยูกันดานั่นเองนะครับซึ่งทุกรายเนี่ยก็อย่างที่บอกมีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดทันทีแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมควบคุมโรคนะครับโดยทางในแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์นะครับก็เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการกักกันและก็ควบคุมโรคที่จะเข้ามาในประเทศนะครับตรงนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีการไปดูในพื้นที่ต่างๆก็อย่างที่บอกว่าข้อกฎหมายในเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยก็มีหลากหลายพรบด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคพรบโรคติดต่อนะครับปี2558หรือว่าในส่วนของพรบคนเข้าเมืองปี2522ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดนะครับและก็ในส่วนของกรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากประเทศต้นทางก็มีการระบาดหนักใน DR คองโกนะครับและก็ในส่วนของยูกันดาตรงนี้นะครับก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเนี่ยติดต่อดำเนินการกักกันมี2กรณีด้วยกันนะครับกรณีไม่มีอาการก็จะมีการแยกกักนะครับส่วนกรณีที่มีอาการเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง2ที่ท่าอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สายการบินที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยควบคุมนะครับตอนนี้มีการควบคุมแล้วในวันที่21ถึง26พฤษภาคมเนี่ยมีผู้เดินทางสะสมอยู่ที่64รายนะครับมาจาก DR คองโกเนี่ย12รายแล้วก็ยูกันดาอีก52รายนะครับซึ่งคำสั่งกักกันนี้เนี่ยก็จะมีการแยกแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ27พฤษภาคม2569ในช่วงของ 18:00 นนะครับแล้วก็กรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับประชาชนที่รับฟังข่าวอยู่ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับตอนนี้จากประเทศที่มีการบินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทางหน่วยงานของภาครัฐเองแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีการเดินหน้าในการป้องกันกักกันไม่ให้โรคนี้เนี่ยเข้ามาในประเทศอยู่นะครับ
7: เพราะเรามีเรื่องของการกักกันในสมัยโควิดไว้แล้ว
9: ครับ
7: นะฮะก็ใช้แนวทางนี้แหละโมเดลนั่นแหละในการที่จะกักเชื้อนะครับดังกล่าวซึ่งไวรัสอีโบลาตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามาจากลิงคุณเข้าใจเหมือนผมไหมหรือผมดูหนังเยอะไปไม่รู
9: ้ครับ
7: อีโบลาเนี่ยคือถ้าใครไปดูหนังเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับลิงใช่ไห
9: ม
7: แต่ปรากฏข้อมูลเป็นไวรัสในตระกูลหนึ่งนะฮะมีค้างคาวกินผลไม้เป็นสัตว์รังโรคตามธรรมชาติค้างคาวอีกแล้วอ่ะ
9: ค้างคาวอีกแล้ว
7: มันโควิดเลย
9: นี่ปลาโควิดเนี่ยคือมาจากค้างคาวหมดนะ
7: น่ากลัวเนาะ
9: นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมโรคก็มีการกักกันนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีทั้งอาการแล้วก็คนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็มีการกักไว้อยู
7: ่คือมันไม่มี ATK เหมือนโควิดไง
9: ครับ
7: ลูกคุณจะตรวจยังไงอ่ะ
9: อันนี้
7: เป็นสิ่งที่สงสัย
9: ครับ
7: ดูอาการอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดใครเดินทางมาจาก2ประเทศนี้ที่มันเป็นประเทศที่ระบาดหนักเนี่ยเขาก็จะต้องมีการกักตัวเป็นพิเศษว
9: ่
7: าอย่างนั้นเถอะนะอันนี้คือแนวทางของกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขไปดูเรื่องของการสวมสิทธิ์นะฮะข้อมูลบุคคลกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองฮะชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนก็บอกครับว่ากรมการปกครองจะตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนฮะเพื่อปราบปรามการทุจริตเรื่องของบัตรประชาชนและสัญชาตินะครับที่ผ่านมาดำเนินการปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยเครือข่ายขยายผลสแกมเมอร์นะครับหรือการสมรสเท็จนะฮะสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาตินะครับก็พบแหละครับมีจุดเสี่ยงจริงๆนะฮะ5กระบวนการไม่ว่าจะเป็นการใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอาศัยอยู่จริงสวมบัตรประชาชนจดทะเบียนสมรสอำพรางนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของทุนเถ่า ช่ไหมฮะอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมมาอยู่ในประเทศไทยเราแล้วบอกว่าเป็นคนไทยในข้อเท็จจริงแต่จริงๆไม่ใช
9: ่
7: นะฮะสวมสิทธิ์นะฮะคือถามว่ามันเกิดขึ้นไหมนะถ้ามันเกิดขึ้นมันคือการทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
9: ครับ
7: ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรมการปกครองทำยังไง
9: ครับ
7: เตรียมนะฮะยกระดับพิสูจน์ตัวตนบุคคลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือสแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือเนี่ยแหละนะครับแล้วก็จะใช้มาตรการทางวินัยกฎหมายเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำความผิดเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนนะฮะคือการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนสถานะบุคคลมีมานานแล้วนะครับสูติบัตรเนี่ยสวมสิทธิ์ได้ไหมครับ
9: โอ้ผมก็ไม่เคยเห็นนะ
7: สูติบัตรเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณเกิดนอกโรงพยาบาล
9: ครับ
7: หมอตำแยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณเอาพยานมายืนยัน
9: ครับ
7: เขาสามารถที่จะออกสูติบัตรให้คุณได้แล้วก็ออกบัตรประชาชนให้คุณได้ในอนาคต
9: ครับ
7: นี่คือสูติบัตรที่มันเป็นช่องว่างในสมัยก่อนใช่ในปัจจุบันมีการสวมสิทธิ์สูติบัตรทำได้ไหม
9: ครับ
7: นะฮะอันนี้ต้องติดตามดูเพราะว่าทางทะเบียนสูติบัตรเนี่ยคนที่ตายแล้วไม่ได้แจ้งตาย
9: ครับ
7: หรือคนที่หายสาบสูญเนี่ยสูติบัตรของคนเหล่านั้นยังอยู่ในทางทะเบียน
9: ครับ
7: และก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่มีทะเบียนดิจิทัลนะครับมันก็จะสามารถที่จะเร่นแร่แปรธาตุได้
9: เป็นช่องว่าง
7: ใช่ไหมฮะเช่นชื่อนายสมชายสูติบัตรนั้นสูติบัตรนี
9: ้ครับ
7: ก็เอาคนต่างชาติที่เป็นอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยมาใส
9: ่
7: นะฮะมาใส่ชื่อคนนี้แทน
9: ครับ
7: เป็นอัตลักษณ์และตัวตนของคนคนนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะที่มันเป็นสิ่งที่เขาจับตามอง
9: ผมนึกว่ามีแต่ในละครผมเคยเห็นแต่ในละครแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว
7: หรือผมเพ้อเจ้อเกินไป
9: ไม่แต่มันก็เป็นไปได้อ่ะถ้ามันมีในเรื่องของข้อเท็จจริงมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่คุณสมพลเล่า
7: ใช่พยานเท็จ
9: ครับ
7: การทำทะเบียนราษฎร์แจ้งเกิดอะไรต่างๆมีพยานใช่ไหมเอาพยานเท็จไงไปจ้างเข้ามานะฮะ
9: ครับ
7: หรือการทำบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุมากหรือคนบนเขานึกออกไหม
9: ครับ
7: จะมาทำบัตรประชาชนจะต้องมีพยานคือกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่น่าเชื่อถือมายืนยัน
9: ครับ
7: และเมื่อไหร่ที่คนที่มายืนยันเนี่ยเป็นเท็จรับเงินรับทองเข้ามา
9: ครับ
7: เขาก็จะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนั้นคือหมายความว่าเอาอาชญากรเนี่ยมาสวมสิทธิ์เนี่ยแล้วเอาพยานเท็จเข้ามาขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านขอทำบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุมาก
9: ครับ
7: แบบนี้เนี่ยมันก็จะมันก็ทำได
9: ้
7: ถูกไหมฮะ
9: ครับ
7: ย้ายชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านโดยที่ไม่มีตัวตนจริง
9: ครับ
7: เมื่อก่อนน่ะเขาใช้ผลประโยชน์ทางการเมือง
9: ครับ
7: ในการที่จะ
9: หาคะแนนเสียง
7: หาคะแนนเสียงใช่สิทธิ์ที่จะใช้สวัสดิการแห่งรัฐ
9: ครับ
7: เช่นคนละครึ่ง
9: ถูก
7: ไทยช่วยไทยพลัส
9: รักษาพยาบาล
7: ถูกต้องนะฮะเอาคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
9: ครับ
7: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นช่องโหว่อยู
9: ่
7: นะฮะแล้วก็คนที่ไม่เคยทำบัตรประชาชนเลยหายสาบสูญไปนานแต่ยังมีชื่ออยู
9: ่ครับ
7: นะฮะเอาคนต่างด้าวไปใส่แทนเอาเทคโนโลยีแต่งภาพไปหลอกตา
9: ครับ
7: เอาพยานเท็จใส่เข้าไป
9: โอ้โห
7: ก็ทำได้ในการที่จะได้บัตรประชาชนถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นของปลอมทางข้อเท็จจริง
9: ครับ
7: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมรสอัมพรางเมื่อวานพูดไปแล้ว
9: ใช่เมื่อวานจะพูดเลยเมื่อวานนี้ฟังคุณสมพลอ่านข่าว
7: สมรสอัมพรางเดี๋ยวนี้สมรสเนี่ยก้าวหน้าด้วยนะฮะ
9: ครับ
7: คือไม่ใช่ว่าชายกับหญิงแต่ผู้ใดเหมือนผมกับคุณณัฐพงษ์เนี่ย
9: ครับ
7: ผมเป็นอาชญากรผมบอกคุณณัฐพงษ์ผมให้แสนหนึ่งคุณแกล้งเป็นแฟนผมแล้วคุณก็ไป
9: จดทะเบียนกับ
7: ผมแล้วผมก็จะได้อยู่ในประเทศไทยได้นานไม่ต้องเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว
9: เพราะว่าตอนนี้มีสมรสเท่าเทียมแล้ว
7: ถูกแล้วถ้าผมก็จะซื้อที่ดินในชื่อคุณณัฐพงษ
9: ์
7: แต่จริงๆก็คือเป็นของผมเป็นนอมินีเห็นไหมมันมีกระบวนการและเทคนิคอะไรต่างๆที่มันก้าวหน้าก้าวไกลดังนั้นกรมการปกครองเขาก็เลยบอกว่าเมื่อมันก้าวหน้าก้าวไกลแบบนี้เราจะต้องมีการยกระดับในการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9: ครับ
7: นะครับ
9: พอกฎหมายเปลี่ยนนะก็ต้องกฎหมายลูกอื่นๆก็ต้องมีการปรับตาม
7: คือผมจะบอกว่าเหมือนตำรวจจับโจรอ่ะ
9: ครับ
7: โจรเนี่ยพัฒนาแนวทางใช่ไหมสมัยก่อนล้วงเอากระเป๋าล้วงวิ่งราวทรัพย
9: ์ครับ
7: ตำรวจก็ไปตามจับ
9: ก็ต้องวิ่งจับนะสมัยก่อน
7: แต่เดี๋ยวนี้กระเป๋าเงินมันอยู่ในรูปแบบดิจิทัลอยู่ในมือถือ
9: ครับ
7: โจรก็ใช้วิธีการหลอกด้วยสแกมเมอร
9: ์
7: หลอกด้วยการ ดูดเงิน
9: ครับ
7: จากแอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันต่าง
9: ๆ
7: เลยต้องมีตำรวจไซเบอร
9: ์
7: เห็นไหมนี่คือการพัฒนาของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
9: ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเรียกว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะครับปรับตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับไปพูดถึงในเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมที่รัฐสภานะครับก็มีประเด็นนะประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามกันอย่างคำนึงเนี่ยที่มีเป็นดราม่าขึ้นมาระบบสีน้ำเงินคำนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือเมื่อวานนี้ก็มีการทักท้วงกันในสภานะครับโดยทางคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงศ์นะครับเป็นสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการสมาขออภัยครับคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับซึ่งก็มีการกล่าวถึงกรณีของคุณเทงณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยมีการโพสต์โซเชียลนะครับกล่าวว่าวุฒิสภาเนี่ยทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต้การเมืองเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็89สวเนี่ยได้มีการแถลงข่าวให้การขอโทษภายใน3วันว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการมาขอโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยหลังจากนี้เนี่ยต้องมีการปรึกษากับสวแล้วก็ฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าต้องดูในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับส่วนการเชื่อมโยงวาทกรรมเรื่องระบอบสีน้ำเงินกับทางวุฒิสภานั้นเนี่ยคุณพิสิทธิ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ทราบว่าคุณเทงเนี่ยบัญญัติคำนี้ด้วยอะไรนะครับและตนก็ไม่ทราบว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออะไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบอบนี
7: ้
9: เรามีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนระบอบสีน้ำเงินเนี่ยอยากให้เคลียร์หน่อยประเด็นนี
7: ้ครับ
9: คือแปลว่าอะไรนะเพราะอยากรู้ความหมายว่าหมายถึงใครซึ่งตนเนี่ยฟังว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการทราบว่าหมายถึงใครแต่การที่คุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยโจมตีสว.ว่ามีการช่อฉนจึงทำให้สว89คนเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวเพื่อให้มีการขอโทษเกิดขึ้นนะครับซึ่งถามในมุมมองของระบบสีน้ำเงินเนี่ยคุณพิสิทธิ์เองก็ตอบว่าไม่ทราบจริงๆแล้วก็ระบบสีน้ำเงินเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน
7: ่
9: ก็อยากให้มาเคลียร์หน่อยนะครับเรื่องนี
7: ้เป็นผมจะไม่ถามเดี๋ยวเขาออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวมันหนักกว่าเดิมแล้วสว.กี่คนนะ
9: 89ครับ
7: แล้วที่เหลือ
9: นั่นสิ
7: แล้วที่เหลือ นี่มันเป็นวาทกรรมทางการเมืองนั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะคือพรรคประชาชนเนี่ยเขากล่าวหามานานแล้ว
9: ครับ
7: เรื่องนี้เขากล่าวหามานานแล้วแล้วก็เขาก็พูดกันมานานแล้วนะครับส่วนฝั่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ไม่ยอมรับ
9: ครับ
7: นะฮะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเอ็นเอียงเนี่ยในระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยเอางี้ดีกว่าผมพูดตรงๆเขาบอกว่าเขาก็ไม่เกี่ยวก็คือปฏิเสธกันไปคนหนึ่งกล่าวหา
9: อี
7: กคนหนึ่งปฏิเสธว่าอย่างนั้นเถอะมันก็ถือว่าเป็นวาทกรรมทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือจะถามหาคำขอโทษเนี่ยผมว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะคุณเทงบอกคุณเทงก็จะไม่ขอโทษนะครับแต่ถ้าเกิดจะนำไปสู่การฟ้องร้องกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมบอกว่าผมมองว่าการฟ้องร้องเนี่ยไม่เกิดประโยชน
9: ์
7: เพราะถ้าเกิดฟังสว.ฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยคุณเทงก็จะมาบอกว่านี่ไงฟ้องปิดปากเนี่ยมันคือวาทกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงนี้อ่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
9: ครับ
7: เรื่องของคุณชนพัฒน
9: ์
7: ชนพัฒน์เนี่ยที่ DSI เนี่ยเขาขอตัว
9: ค
7: ือสส.ชนพัฒน์เนี่ยเขาเป็นสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมนะครับ DSI เนี่ยทำหนังสือด่วนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุมัติรับตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วนะครับสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินคดีข้อหาเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสภาได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนและจะลงมติในวันที่28ก็คือวันนี้นั่นแหละตามที่เสนอข่าวไปอันนี้ต้องติดตามนะครับคือเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยสสเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่ออะไรฮะ
9: ครับ
7: เพื่อที่ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งเพื่อที่ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งเช่นคุณณัฐพงศ์เป็นสสอยู
9: ่
7: นะครับผมหมั่นไส้ไม่อยากให้คุณประชุมสภาและเสนออะไรต่างๆนะฮะก็ไปฟ้องบอกคุณณัฐพงศ์ลักทรัพย์ณัฐพงศ์ข่มขืนณัฐพงศ์อะไร
9: แล้วมีคดี
7: ใช่ให้มีคดีแล้วคุณก็จะต้องไปสถานีตำรวจแล้วก็คุณจะต้องถูกจองจำในระหว่างที่เขาสอบสวนยังไม่เสร็จนะฮะอันนี้มันคือการกลั่นแกล้งกันในสภานะครับเขาเลยบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดมันมีการกลั่นแกล้งกันด้วยวิธีการนี้เนี่ยคงไม่เหมาะก็เลยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองว่าในสมัยประชุมเนี่ยมันเราต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับสมัยประชุมสมัยนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดเดือนอะไรสิงหาคม
9: ค
7: นะฮะก็แต่วันนี้จนถึงสิงหาคมเนี่ย
9: หลายเดือนนะ
7: ก็ไม่หลายเดือนนะ
9: 2 3เดือน
7: สภามิถุนากรกฎาคมสิงหา
9: ค
7: มถ้าในทางกระบวนการยุติธรรม3เดือนก็ถือว่า ก็ถือว่าปกตินะครับเพราะนี่คือการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อนำไปสู่การฟ้องร้องนะฮะก็คือยืดเวลาไปซะหน่อย
9: ครับ
7: ยืดเวลาไปซะหน่อยคำถามคือเกราะป้องกันตรงนี้เนี่ยสภาจะว่ายังไง
9: ครับ
7: เออแต่เอาทางออกสวยๆเลยนะก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะมีพักหนึ่งพักสีส้มนั่นแหละ
9: ครับ
7: ที่สสท่านหนึ่งอ่ะถูกกล่าวหาเรื่องของความผิดล่วงละเมิดทางเพศจำได้ไห
9: ม
7: แบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องของวาระเรื่องของการพิจารณาว่าจะคุ้มครองให้เอกสิทธิ์คุ้มครองสสคนนี้หรือไม
9: ่ครับ
7: แต่สสคนนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการที่ว่าไปรับฟังรับแจ้งรับไปสถานีตำรวจ
9: ครับ
7: รับฟังข้อกล่าวหาเองไม่ต้องให้สภามีมติตรงนี
9: ้
7: นะครับอันนี้ก็มันเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับทางออกทางหนึ่งที่ดูสง่างามนะครับแล้วก็ดูสวยสดงดงามนะครับดีกว่าที่จะมาให้สภาเนี่ยมาถกว่าควรไม่ควร
9: ครับ
7: เพราะว่าการที่จะลงมติเหล่านี้นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆยกมือหรือว่ากดโหวตกันได้เลยจะต้องมีการอภิปรายข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยในคดีนี้ว่าสมควรหรือไม่ที่จะให้เอกสิทธิ์สำหรับการคุ้มครองส.ส.ท่านนี
9: ้ครับ
7: แล้วมันจะเป็นการเปิดแผลส.ส.ท่านนี้และพรรคการเมืองที่ท่านสังกัดนะฮะอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนในทางไม่เป็นจุดในทางการเมืองที่น่าจับตามองนะครับวันนี้เราต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณ ชนภัท
9: ร
7: นะครับชนภัทรเนี่ยจะไปรับฟังรับทราบข้อกล่าวหาที่ DSI เองแล้วให้สภาถอนยติวาระตรงนี
9: ้ครับ
7: หรือสภาจะพิจารณาวาระตรงนี
9: ้
7: นะครับด้วยการวิพากษ์ข้อเท็จจริงอภิปรายในสภาและนำไปสู่การลงมติแต่ที่ผ่านมานะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับคดีไหนนะครับมันเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรม
9: ครับ
7: คือก็ให้เอกสิทธิ์คุ้มครองแม้แต่พรรคอนาคตใหม่ในสมัยนั้น
9: ครับ
7: ที่เป็นฝ่ายค้านก็เคยโดนคดีประมาณช่วงปี63นะครับตอนนั้นสภาก็ให้การคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ300กว่าเสียง
9: ครับ
7: นะครับให้การคุ้มครองเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในฐานะนิติบัญญัติที่จะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับก็ต้องติดตามในประเด็นนี้นะครับว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้าสภาจะโหวตอย่างไรแล้วก็ทางด้านเจ้าตัวเนี่ยจะใช้การเดินทางไป DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาอย่างสง่างามหรือไม่ครับติดตามกันดูครับ
9: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
7: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: ยามยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอ
18: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้

0: ซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
3: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับการแถลงข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ในห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมลุ้นจับสลากหมายเลขหาเสียงท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา 4:30 น.เป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้
4: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพนคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 น.การจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสก.แต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโย
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ100

0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมงานได้โดยไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งนี้ผู้สมัครเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้วส่วนผู้สมัครระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กฟผ.กำหนดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครครอบคลุมทั้งสายวิศวกรรมเทคนิคการบริหารและสายสนับสนุนอื่นเพื่อรองรับภารกิจด้านการดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศผู้สนใจสามารถติดตามประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์กฟผ.หัวข้อรับสมัครงานหรือ Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้กฟผ.ย้ำว่าไม่มีการจัดติวสอบจำหน่ายแนวข้อสอบหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยให้เข้าทำงานได้การสรรหาบุคลากรทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างโดยเด็ดขาด
1: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
6: เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยายเปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพี่อดีเจ็ดพอดแคสต์รับลมคมไทยในวันนี้อยู่กับดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของกรุงเทพบางกอกนั่นเองค่ะแน่นอนกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าคือเมืองหลวงของประเทศไทยแต่กรุงเทพนี้ในอดีตนะคะเราเรียกพื้นที่ตรงนี้หรือเมืองหลวงของเรานี้ว่าบางกอกค่ะซึ่งฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเรียกบางกอกเขาก็จะเรียกแบงคอกแบงคอกคำว่าแบงคอกก็เป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษเพี้ยนมาจากคำว่าบางกอกนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เราไปดูกันว่าตั้งแต่คำว่าบางกอกแล้วมาเป็นคำว่ากรุงเทพมหานครเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะเดิมบางกอกนะคะมีชื่อเรียกแบบนี้มาตั้งแต่โบราณโบราณเป็นชื่อชุมชนเล็กๆมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวโอบล้อมนะคะ

ลักษณะคล้ายถุงก้นกลมค่ะต่อมาก็มีการขุดคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดโค้งตรงนี้แล้วกระแสน้ำที่บริเวณคลองเนี่ยก็พุ่งแรงด้วยนะคะทำให้คลองเนี่ยกว้างออกจนกลายเป็นแม่น้ำส่วนแม่น้ำก็คดเคี้ยวตื้นเขินกลายเป็นคลองค่ะก่อให้เกิดเป็นคลองบางกอกน้อยคลองตลิ่งชันคลองบางระมาดแล้วก็คลองบางกอกใหญ่ซึ่งคลองต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ในชุมชนปกติในปัจจุบันนะคะเราสามารถไปดูหรือว่าไปเห็นกับตาได้ชุมชนบางกอกเดิมเนี่ยซึ่งเคยมีแม่น้ำเจ้าพระยาโอบล้อมก็กลายเป็นอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือมีฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนั่นเองค่ะทีนี้พอชุมชนเล็กเป็นชุมชนบางกอกเดิมนะคะมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เยอะแยะมากมายอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำไหลผ่านก็กลายเป็นชุมชนใหญ่เกิดขึ้นมีสภาพเป็นเมืองขึ้นมาค่ะที่ชื่อว่าธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งเป็นชื่อในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านการค้าอุดมสมบูรณ์มีป้อมปราการแข็งแกร่งป้องกันการรุกรานจากข้าศึกเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะคึกครื้นเลยทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ทรงสถาปนาธนบุรีนี่แหละก็คือบางกอกดั้งเดิมเนี่ยเป็นเมืองหลวงของไทยค่ะแล้วก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นชื่อได้ว่าบางกอกที่พัฒนามาเป็นธนบุรีนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ก็ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นแต่สร้างฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเมืองหลวงของไทยจากตอนนั้นที่อยู่ฝั่งตะวันตกก็เลยย้ายมาที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ถือได้ว่าพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจากคำว่าบางกอกมาเป็นธนบุรีแล้วก็สร้างเมืองหลวงขึ้นมาสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นมาค่ะทีนี้ไปดูชื่อบ้างชื่อเรียกนะคะแต่เดิมเนี่ยเมืองหลวงใหม่ของไทยเนี่ยนะคะที่จารึกในพระสุพรรณบัตรเมื่อปีพุทธศักราช2325เมืองหลวงของไทยมีชื่อว่ากรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์มหาสถานคล้ายๆกับปัจจุบันที่เราได้ยินนะคะแต่ว่าแตกต่างกันอยู่นี่เป็นชื่อที่จารึกในพระสุพรรณบัตรแต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงสร้างปราสาทราชมณเทียนเสร็จสมบูรณ์ค่ะก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉลองพระนครเป็นการใหญ่เลยและพระราชทานชื่อพระนครใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์คล้ายกับปัจจุบันนะคะแต่ไม่เหมือนนะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงวรรคที่ว่าบวรทวารวดีเป็นบวรรัตนโกสินทร์ซึ่งคำว่าโกสินทร์เนี่ยแปลว่าพระอินทร์ค่ะแล้วก็ใช้กรุงเทพมหานครแบบยาวๆเนี้ยมาอีก3รัชกาลนะคะจนในเมื่อสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำว่าบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันเลยหรือเรียกกันย่อๆว่ากรุงเทพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ากรุงเทพนะคะมีเกิดขึ้นแบบเรียกย่อๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทีนี้คำว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองหลวงของไทยและใช้เรื่อยมาเลยนะทางราชการนะจนเมื่อทางราชการเปลี่ยนการเรียกชื่อเมืองเป็นจังหวัดเมื่อปี2459เมืองหลวงของไทยก็ไม่ได้เรียกว่ากรุงเทพค่ะแต่เรียกว่าจังหวัดพระนครเหมือนที่เราเห็นในหนังในละครนะคะถือว่าจังหวัดพระนครเป็นเมืองหลวงของไทยแล้วก็มีการเปลี่ยนอีกนะคะจนเมื่อวันที่22ธันวาคม2514คณะปฏิวัติก็ประกาศให้รวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนครเป็นเมืองหลวงของไทยนะคะที่มีชื่อใหม่ว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรียาวกว่าความว่ากรุงเทพอีกนะคะแต่ใช้แค่ปีเดียวค่ะเพราะว่าในวันที่14ธันวาคม2515คณะปฏิวัติก็ให้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่ง
นะคะนำคำว่ากรุงเทพตั้งแต่รัชกาลที่4มาไว้เหมือนเดิมแต่เพิ่มคำว่ามหานครก็เลยกลายเป็นกรุงเทพมหานครดังในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คำว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2515นั่นเองนะคะกรุงเทพมหานครจึงเป็นชื่อเมืองหลวงของไทยเรื่อยมาแต่บางคนก็ยังคงติดเรียกว่าบางกอกเพราะว่าอาจจะมีช่วงชีวิตอยู่ในณเวลานั้นหรือว่าเคยได้ยินในเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดติดๆปากกันมาหรือคำว่าบางกอกก็ยังคงมีปรากฏใช้ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางทีอาจจะเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารโบราณโบราณแบบนี้ก็อาจจะทำให้นึกย้อนกันไปถึงสมัยเก่าๆนั่นเองแต่ทั้งที่ชุมชนบางกอกตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็วันที่15พฤษภาคม2555เลขสวยมาก2555กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศคำขวัญว่ากรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยก็เป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันคล้ายๆกับคำขวัญประจำจังหวัดที่มีครบทุก77จังหวัดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าบางกอกแล้วก็พัฒนามาจนเป็นคำว่ากรุงเทพมหานครขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.นววรรณพันธุเมธาด้วยนะคะก็จะเห็นว่าวิวัฒนาการของภาษาพื้นที่ก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยคราวหน้านะคะรับลมคมไทยจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอก็ติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากฟังเรื่องอื่นๆเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PRD 7 Podcast ทุกวันอังคารเวลา 18:00 นคลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย

0: ไอ้วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.7

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี
12: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นโดยผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครอาทิหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งมอบอำนาจให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง50เขตดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพร้อมกันทุกพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวันนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลข การสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าของชีพให้ประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรอยอีดิวอาทาน
14: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฐาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยา

ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยหลักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนศกนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับเรื่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมเพราะว่าอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.การทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
2: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
3: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัย

0: ของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ก้าวทันทุกประเด็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสคร.6
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสคร.6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz หลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันธัญญนันท์ สาถะรัชนันสกุลโดยที่วันนี้เนี่ยเนื้อหาบอกเลยว่าเข้มข้นมากแล้วก็เป็นเนื้อหาที่มีการพูดถึงนะคะใน 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ทั่วโลกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แหมมาถึงต้นรายการเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เข้มข้นในเรื่องของการยกระดับแล้วก็คุมเข้มไวรัสอีโบลานะคะโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันนะคะแล้วก็ยกระดับคุมเข้มอีโบลาค่ะโดยมีการเห็นชอบนะคะในเรื่องของแนวทางกักตัวผู้เดินทางจาก DR คองโกยูกันดาอย่างน้อย21วันค่ะโดยกรมควบคุมโรคนะคะก็เตือนค่ะว่าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะคะโดยทางกรมควบคุมโรคค่ะเผยมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะมีการเห็นชอบยกระดับมาตรการทางกฎหมายกำหนดแนวทางการแยกกักแล้วก็กักกันผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศด้วยกันคือ DR คองโกแล้วก็ยูกันดาค่ะอย่างน้อย21วันเลยนะคะคุณผู้ฟังพร้อมกับย้ำบทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังส่วนอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็พบเห็นในโซเชียลเหมือนกันนะคะวันนี้ถือได้ว่า2เรื่องแรกของต้นชั่วโมงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากจะพูดถึงให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของรู้ไว้ไม่ป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเราพยายามที่จะนำเรื่องราวของโรคระบาดสุขภาพเนี่ยมาบอกเล่าคุณฟังนะคะกับรายการรักสุขภาพกับสคร.6ถือว่าเป็นการรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ดีกว่านะคะอย่างเรื่องต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเตือนภัยโรคไข้หูดับนี่คือต้นชั่วโมงนะเราแตะแค่นิดๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวช่วงรู้ไว้ไม่ป่วยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็จะขอพูดถึงเรื่องของไข้เลือดออกกับไข้ฉี่หนูนะคะภัยเงียบหน้าฝนนะคะอันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงรู้ไว้ไม่ป่วยเดี๋ยวเราพูดคุยกันแต่อันเนี้ยเตือนนิดๆแตะนิดๆนะคะผู้ฟังอาจจะบอกว่าโอ้โหเตือนนิดๆแตะนิดๆนี่ผ่านมาหลายนาทีแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่จะแตะนิดๆนะคะก็คือเตือนภัยโรคไข้หูดับค่ะคุณฟังคือในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้จัดเห็นว่าในหลายเพจที่สำคัญเนี่ยเขาก็มีการแชร์กันนะคะว่าเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยติดเชื้อไข้หูดับหรือว่าไข้หมูดิบเนี่ยนะคะก็มีการไปรับประทานอาหารกันที่ร้านสุกี้ชื่อดังนะคะจนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นต้องทำ CPR นะคะแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยและพบว่าเขาติดเชื้อกระแสเลือดอย่างรุนแรงนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยในสื่อออนไลน์นะคะโดยนายแพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็เล่านะคะว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมการทานเนื้อหมูดิบเลยนะคะแต่ว่าก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าอ้าวแล้วไม่ได้ทานหมูดิบแล้วเป็นยังไงล่ะติดไข้หูดับอะไรได้ยังไงก็คือผู้ป่วยรายนี้นะคะก็คือติดเชื้อสเตปท็อกคอกคัตซูอิตนะคะก็เป็นภาษาทางการแพทย์ก็คือเจ้าไข้หูดับนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคือเชื้อไข้หูดับเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายได้ยังไงเชื้อตัวนี้เนี่ยเขาถามว่าเข้าสู่ร่างกายได้ยังไงคำตอบก็คือเกิดการปนเปื้อนข้ามค่ะหรือว่า cross contamination นะคะอันนี้เป็นศัพท์ทางการแพทย์เขาเลยนะคะ คือไข้หูดับเนี่ยมันไม่ได้กินหมูดิบสดๆหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบอย่างเดียวนะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะทางคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่คนส่วนใหญ่ทำจนชินจะว่าไปแล้วเนี่ยตัวผู้จัดเองก็เคยมีบ้างที่ทำแบบนี้แต่ถ้านึกออกจะไม่ทำตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นมื้ออาหารเลยก็คือการใช้ตะเกียบเวลาเราไปกินสุกี้กินหมูกระทะกินจิ้มจุ่มอะค่ะเราจะใช้ตะเกียบคือด้วยความเคยชินเนาะตะเกียบกู้เดิมคีบหมูดิบลงหม้อแล้วก็อ่ะถ้าลงไปอาจจะแควงแควงบางคนบอกโอ้อยากกินแบบไม่สุกมากนะคะแต่มาโดนความร้อนแหละแล้วก็เอาตะเกียบคู่นั้นเนี่ยคีบหมูเข้าปากนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเชื้อเนี่ยมันยังไม่ตายนะคะคือหมูสุกเนี่ยมันเข้าปากแหละเจ้าหมูสุกที่มันอยู่ในหม้อแต่ตะเกียบของเราอ่ะบางคนบอกว่าอ้าวแต่ว่าหมูฉันสุกนะหมูอ่ะสุกแต่ตะเกียบอ่ะมันยังมีเศษของเนื้อหมูสดที่ติดอยู่ไงเพราะว่าเราอ่ะคีบหมูลงไปในหม้อนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เอาตะเกียบค้างไว้ไงเพราะมีมารยาททางร่วมโต๊ะอาหารเนาะเราก็ตะเกียบลงมาวางที่เดิมหรืออาจจะไปคีบนู่นคีบนี่กินเนี่ยแหละค่ะไอ้เจ้าเศษเนื้อหมูดิบที่มันติดอยู่ตรงตะเกียบเนี่ยแหละค่ะที่มันทําให้เกิดเชื้อนี้นะคะบางคนอ่ะไม่ได้เปลี่ยนตะเกียบเนาะใช้ตะเกียบเดิมลวกหมูแบบแกว่งในน้ำซุปแต่น้ำซุปมันไม่เดือดจัดไงเลยทำให้เนื้อหมูเนี่ยสุกไม่ทั่วถึงอันนี้ชัดเจนเลยก็คือกินสุกสุกดิบดิบอันนี้มีสิทธิ์ติดแน่นอนแต่ตะเกียบนี่แหละอันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะตัวผู้จัดเองอ่ะมักจะพยายามเตือนตัวเองเวลาไปกินก็คือใช้ที่คีบที่เขาอ่ะมีก็คีบเราคงไม่เอาที่คีบอ่ะคีบหมูเข้าปากเนาะกับอีกแบบนึงถ้าที่คีบไม่มีก็คือใช้ตะเกียบขอตะเกียบ2คู่คู่หนึ่งเราต้องทำสัญลักษณ์นะหักหัวมันไว้เลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลืมคีบหมูลงหม้อแล้วก็วางไว้ที่ถาดอีกอันนึงเราใช้คีบหมูสุกกินเราจะไม่เอาตะเกียบที่คีบเข้าปากค่ะไปคีบหมูดิบเพื่อเอาไปลงหม้อเด็ดขาดงงไหมคะคุณผู้ฟังเนี่ยเราจะต้องท่องเอาไว้เลยเวลาเราไปกินหมูกระทะกินสุกี้ต่างๆคือต้องแยกตะเกียบในการนำหมูไปลวกแล้วเอามากินเราต้องแยกจากกันเลยนะคะถามว่าเชื้อนี้เนี่ยมันอันตรายนะเพราะว่าป่วยไข้หูดับคือหูนวกอ่ะหูไม่ได้ยินนะแต่บางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะอย่างรายเนี่ยถึงขั้นต้องแบบ CPR เลยนะคือเชื้อเนี่ยมันอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านที่ดูดีร้านหรูหราขนาดไหนนะคะหากขั้นตอนการกินมีการปนเปื้อนเชื้อก็สามารถเข้าสู่ระบบย่อยอาหารแล้วก็แล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมักจะพบเจอได้บ่อยๆด้วยในห้องฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีการออกมาเตือนกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินหมูกระทะด้วยกินสุกี้ด้วยนะคะพยายามใช้ตะเกียบคีบหมูแยกกันนะคะหมูที่เราจะคีบลงหม้อย้ำอีกครั้งนึงก็คือตะเกียบนึงหมูที่จะตะเกียบที่จะคีบหมูสุกเข้าปากก็คืออีกตะเกียบนึงนะคะอันนี้ป้องกันในเรื่องของโรคไข้หูดับป้องกันในเรื่องของอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงด้วยนะคะหมูฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน้ำย่อยคร่าวๆในช่วงของต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังอยู่กับเราในช่วงรู้ไว้ไม่ป่วยอย่างที่บอกค่ะวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของไข้เลือดออกกับไข้ฉี่หนูนะคะภัยเงียบหน้าฝนเราจะป้องกันตัวเองยังไงป้องกันคนในครอบครัวอย่างไรนะคะบางจังหวัดเนี่ยฝนก็โตกันจริงๆเลยนะคะมันอาจจะมีน้ำท่วมขังแล้วในน้ำท่วมขังนั้นน่ะมันจะทำให้เกิดอะไรเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหน้าค่ะแล้วก็อย่างช่วงหมอเมาหมอวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณหมอปอนะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าเราฟังเช่นเคยนะคะส่วนช่วงเฟคนิวไม่ขำด้วยนะคะก็กลับมาอีกครั้งนึงค่ะกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าที่คนยังเข้าใจผิดกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังส่วนสปอตดีๆกับเพลงเพราะๆเราก็ยังเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในรายการนะคะอาจจะมีเพลงยุค90บ้างเพลงเก่าๆที่ทำให้คิดถึงบ้างนะคะก็ฟังกันไปในรายการรักสุขภาพกับสคล.6นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติสำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายระวังอย่าให้มียุงเริ่มต้นที่บ้านของตนเองตามหลัก3เก็บ3โรคได้แก่การเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลายเก็บน้ำคือดูแลภาชนะน้ำใช้และภาชนะขังน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่แต่การเทน้ำทิ้งจากภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องล้างและขัดภาชนะรองรับเพื่อกำจัดไข่ยุงลายด้วยและการเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งยุงลายทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพราะยุงลายเกิดขึ้นใหม่ในทุกๆ7วันเช่นกันการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ซิก้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz คุณผู้ฟังคะด้วยตัวของสคล6ชลบุรีเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะคือตลอดการทำงานของเราเนี่ยเราจะดู8จังหวัดทั่วภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ฟังเป็นระดับเขตนะคะก็จะมีสมุทรปราการฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีระยองจันทบุรีไปยังตราดนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกตกหล่นจังหวัดไหนไปบ้างก็น่าจะครบนะชลบุรีด้วยอ่ะลืมจังหวัดที่ตัวเองอยู่ซะอย่างนั้นที่ตั้งสำนักงานเลยนี่8จังหวัดที่เราดูอยู่ซึ่งเราก็จะมีการเตือนคุณผู้ฟังนะคะให้รู้เท่าทันโรคและภัยสุขภาพโรคคืออะไรก็จะเป็นพวกโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อโรคจากการประกอบอาชีพส่วนภัยสุขภาพคืออะไรภัยสุขภาพก็คืออย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุในจำนวนมากแบบนี้คือเข้าเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคเนาะแล้วก็ในส่วนของอาจจะมีในเรื่องของไฟไหม้โรงงานมีสารเคมีรั่วไหลน้ำมันรั่วไหลทางทะเลอันนี้คือเราจะต้องดูในเรื่องของสุขภาพกันระยะยาวแบบนี้นะคะก็คือภัยสุขภาพส่วนโรคที่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นโรคประจำฤดูกาลหรือเปล่าอย่างเช่นช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีโรคอะไรที่พบเจอแล้วก็พบเจอผู้ป่วยเยอะที่สุดบ่อยที่สุดวันนี้เนี่ยเราก็คัดมาให้2โรคเบาๆนะคะก็คือโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้ฉี่หนูค่ะถือว่าเป็นภัยเงียบหน้าฝนเลยนะเพราะว่าพอเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยสิ่งที่มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำก็คือโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้ฉี่หนูบางคนบอกว่าไข้เลือดออกยังพอเคยได้ยินอยู่เนาะแต่ว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นยังไงคือจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า2โรคนี้เนี่ยอาการเริ่มต้นเนี่ยมันจะคล้ายกันนะคะก็คือมีไข้ตัวร้อนก็คือป่วยอะค่ะนะคะแต่มันจะมีจุดสังเกตค่ะคุณผู้ฟังมีจุดสังเกตนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวจุดสังเกตอะจะบอกอีกทีนึงทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องพูดถึง2โรคนี้นะคะคือเดี๋ยวจะเล่าภาพรวมสั้นๆให้ฟังก่อนนะคะว่าทั้ง2โรคนี้เนี่ยเกิดจากอะไรแล้วทำไมมันถึงชอบเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนะคะสำหรับโรคไข้เลือดออกค่ะก็เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะคะโดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคยุงลายบ้านเนี่ยชอบไข่ในน้ำนิ่งไม่ถึงชอบวางไข่นะคะไม่ได้ไปชอบไข่อยู่ในน้ำนิ่งนะ ยุงลายเนี่ยเขาชอบวางไข่ในน้ำนิ่งแล้วก็น้ำใสส่วนโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งตัวการสำคัญคือหนูนะคะโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวการสำคัญคือหนูแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสัตว์อื่นๆนะคะที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็สามารถปล่อยเชื้อตัวนี้เนี่ยออกมากับปัสสาวะแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังหรือว่าดินโคลนได้นะคะคือจากที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่กับเรามานานมากแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์ในภาคตะวันออกของเราเนี่ยจะมีความรุนแรงไหมมีความน่ากังวลยังไงหรือเปล่านะคะเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงปัจจุบันก็5เดือนแล้วใช่ไหมคะเราพบนะคะโรคไข้เลือดออกเนี่ยพบผู้ป่วยสะสมเนี่ย794รายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะคุณผู้ฟังพบผู้เสียชีวิต3รายก็มีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่นะคะปัจจัยหลักๆอ่ะก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยมีภาวะน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานก็คือโรคอ้วนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าดูในอันดับภาพประเทศเนี่ยจังหวัดในเขตสุขภาพที่6นะคะจะต้องติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่มีอัตราผู้ป่วยสูงที่สุดนั่นเองนะคะส่วนสถานการณ์ในตอนนี้นะคะคือไม่อยากจะให้ชะล่าใจเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูฝนเนาะถึงคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดชลบุรีมันไม่ได้ตกทั่วฟ้าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราดู8จังหวัดนะคะอย่างผู้จัดไปจังหวัดจันทน์มาเนี่ยโอ้โหฝนตกแบบตกหนักจริงอะนะคะพอตกหนักเนี่ยมันก็จะท่วมขังภาชนะต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายซึ่งตัวของยุงลายลูกน้ำใช่ไหมคะมันโตเป็นยุงลายยุงลายก็คือพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยหน้าผลไม้เปลือกทุเรียนเปลือกงอกเปลือกมังคุดเวลาเราทิ้งไงในสวนข้างถังขยะนู่นนี่นั่นให้นึกถึงสภาพเปลือกงอกถ้ามันคว่ำก็ดีไปแต่ถ้ามันหงายขึ้นมาแล้วฝนตกแค่แอ่งน้ำนิดๆอะค่ะยุงลายก็สามารถวางไข่ได้แล้วพอนึกภาพออกเนาะมันเหมือนเป็นถ้วยอย่างหนึ่งเลยนะเปลือกทุเรียนเนี่ยก็สามารถพบลูกน้ำยุงลายได้นะแล้วมันก็ชอบที่จะมาระบาดหน้าฝนด้วยนะคะเจ้าโรคไข้เลือดออกเนี่ยแล้วถ้าเกิดพูดถึงบ้านของคุณผู้ฟังหรือประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดอะโอ้โหอาณาเขตบ้านเนี่ยกว้างนะบางทีเอาทำสวนยางมีถ้วยเก็บน้ำยางเราไม่ได้ความไงเราหงายอยู่เราไม่ได้ใช้นั่นก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายได้เพราะว่าเราก็วางไว้อย่างนั้นยางเก่ากระป๋องกระแป๋งอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำขังได้อะลูกน้ำยุงลายอะมันเกิดแน่นอนตัวของดิฉันเองอะเคยไปลงพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งค่ะคือพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกมันก็จะต้องมีการไปสื่อสารความเสี่ยงประชาชนว่าควรจะทำตัวยังไงประกอบกับเจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปฉีดพ่นตัวเต็มวัยนะคะความถ้วยถังกะละมังหม้อพอเราไปเจอกองขยะเนาะแล้วก็สุ่มเดินเข้าไปดูคุณผู้ฟังเคยเห็นใบพัดพัดลมใช่ไหมคะพัดลมอ่ะใบพัดอ่ะเวลาเราถอดออกมาเราหงายขึ้นอ่ะมันจะมีตรงกลางที่มันเป็นแอ่งอ่ะที่ไว้สำหรับหมุนเข้าไปในตัวเครื่องอ่ะอย่างนั้นนะคะเดินไปดูเลยแต่ที่มันอยู่ในกองขยะเจอลูกน้ำยุงลายว่ายอยู่เป็นสิบเลยอ่ะนี่ไงฝนมันตกแล้วน้ำมันนิ่งจัดเลยค่ะไม่มีใครเอาไปทิ้งหรือทำอะไรเลยลูกน้ำนะคะที่มันกำลังจะเป็นตัวโม่งแล้วก็เป็นยุงลายคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ายุงลายเนี่ยสามารถวางไข่ได้เนี่ย500ฟองเลยนะถ้ายุงลายตัวนั้นมีเชื้อไข้เลือดออกแล้ววางไข่คุณฟังนึกสภาพไอ้500ฟองนั้นนะคะมันก็เกิดเป็นยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกนะแล้วถ้ามันมากัดเราอ่ะมันก็จะกัดในเวลากลางวันเนาะแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยโอ้โหก็ยุงเยอะก็นะเราจะทำยังไงดีไม่ให้โดนยุงกัดหัวนี้ง่ายมากทายากันยุงฉีดยากันยุงนะก็ต้องลงทุนกันหน่อยแหละเพื่อความปลอดภัยนะคะเป็นไข้เลือดออกนี่ไม่สนุกนะอันตรายนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ในเรื่องของลูกน้ำยุงลายเนี่ยเราพยายามที่จะบอกกับคุณผู้ฟังนะคะว่ายุงลายตัวหนึ่งไข่500ฟองใช่ไหมคะโอ้โหคือมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อค่ะไข่ของยุงลายเนาะเขาจะเกาะเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารเล็กๆเลยนะ เหมือนเม็ดงาคือเล็กๆตามขอบภาชนะน้ำท่วมขังก่อนที่จะเป็นยุงลายเนาะนี่พูดถึงวางไข่นะแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าป่าอสมอพี่ๆอสมอตัวเราเองเจอเราเจอภาชนะใส่น้ำอยู่เราคว่ำเลยคว่ำไม่มีแน่นอนคว่ำแล้วคุณฟังทราบไหมคะว่าคาบไข่ยุงลายอะค่ะที่มันเกาะอยู่รอบภาชนะมันอยู่ได้ปีนึงเลยนะสมมติว่าบังเอิญมีใครไม่รู้เล่นขายของเล่นนู่นเล่นนี่อาจจะแบบเอาไปใส่นู่นใส่นี่หงายขึ้นหรือว่าบังเอิญหงายขึ้นโดยที่ไม่รู้หรอกว่าจะใช้ทำอะไรถ้าเกิดว่าปีนั้นเนี่ยหรือว่าในขนาดนั้นเนี่ยโดนน้ำท่วมขังปุ๊บไข่ที่มันอยู่ขอบๆค่ะคาบไข่ยุงลายเนี่ยมันเกิดเป็นตัวได้เลยนะบางทีพูดไปเนี่ยคุณฟังก็ฟังเพลินเนาะบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะเพิ่งรู้แต่ถ้าฟังไม่ทันนะเดี๋ยวขายของก่อนฟังไม่ทันไปกดติดตาม Facebook สคล6ชลบุรีนะคะไปกดติดตามเพจรักสุขภาพกับสคล6เราก็จะมีอินโฟมีเรื่องราวต่างๆนะคะแปะให้คุณฟังได้นำไปใช้เป็นสื่อต้นแบบกันด้วยนะคะหรือบางคนบอกว่าฉันดู TikTok แหละไปดู TikTok เราก็มีค่ะนะคะพิมพ์ไปเลยสคล6ชลบุรีนะคะก็มีช่องทาง TikTok เหมือนกันอันนี้คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนาะทีนี้มาในส่วนของโรคไข้ฉี่หนูกันบ้างในส่วนของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยทำไมเราต้องเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษก็เพราะว่าในปีนี้นะคะในปี2569ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันสำหรับโรคไข้ฉี่หนูเนาะพบผู้ป่วย22รายค่ะโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยอาชีพที่พบเจอก็คือพวกอาชีพเกษตรกรรมคนงานรับจ้างทั่วไปทำฟาร์มทำสวนนะคะในปัจจุบันแม้จะไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้ฉี่หนูแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปในปี2567เนี่ยพบผู้ป่วยอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตถึง6รายเลยนะ2567นะ2567 6รายปี2568จำนวน3รายอันนี้คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะส่วนปีนี้เนี่ยเราพบผู้ป่วย22รายแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยเสียชีวิตทั้งนั้นนะคะแล้วถามอีกทำไมเราต้องเฝ้าระวังโรคฉี่หนูด้วยล่ะคุณฟังอาจจะฟังอยู่ก็เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงของเราเนี่ยในภาคตะวันออกนะคะวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้สวนยางนะคะคือก็อาจจะแตกต่างจากภาคอื่นที่เป็นนาข้าวเพราะว่าในเขต6ของเราเนี่ยมีผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่อาจจะเป็นชาวสวนคนกรีดยางนะคะที่มักจะเดินย่ำดินโคลนที่ชื้นแฉะในร่องสวนด้วยเท้าเปล่าก็อาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยปนเปื้อนอยู่ในดินซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลเล็กๆได้ง่ายนะคะแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศฝนตกชุกน้ำขังข้ามคืนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จันทบุรีตราดสระแก้วอันนี้ยกตัวอย่างนะที่มีฝนตกหนักเลยอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดแอ่งน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ในร่องสวนก็เป็นสภาพแวดล้อมอะที่เชื้อไข้ฉี่หนูเนี่ยสามารถเจริญเติบโตแล้วก็มีชีวิตได้อยู่แบบยาวนานเลยเพราะว่ามันเกิดจากฉี่หนูเนาะแล้วก็ฉี่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือปัสสาวะเนี่ยค่ะที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมขังเพราะพวกนี้เขามีเชื้อเลปโตสไปโรซีสนะคะอันนี้คือขออภัยค่ะก็คือเป็นเลปโตสไปโรซีสเนี่ยคือโรคไข้ฉี่หนูนะคะที่มีแบคทีเรียเป็นตัวการสำคัญนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สัตว์รังโรคก็คือหนูนะคะรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขวัวควายนะคะรวมไปถึงสัตว์ป่าขนาดเล็กด้วยนะคะก็สามารถที่จะเป็นพาหะนำโรคแล้วก็ปล่อยเชื้อผ่านปัสสาวะลงสู่ดินแล้วก็น้ำได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ย้ำเลยค่ะว่าหากจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำนะคะหรือว่าทำงานในดินที่ชื้นแฉะต้องสวมรองเท้าบูททุกครั้งนะคะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองสมมติว่าเป็นไข้แน่นอนเป็นไข้และฉันเป็นไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะโดยเฉพาะปวดรุนแรงที่น่องโคนขานะคะแล้วก็ประวัติมีการลุยน้ำด้วย1-2 สัปดาห์ให้รีบไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็แจ้งประวัติของการทำงานทันทีนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยหากรักษาเร็วรอดชีวิตแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังบอกโอ้โหฟังดูแล้วที่มาแล้วก็พาหะเนี่ยต่างกันชัดเจนเลยยุงกับหนู แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาการเริ่มต้นมันคล้ายกันจำได้ไหมคะต้นชั่วโมงบอกว่าอาการเริ่มต้นมันคล้ายกันจะคล้ายกันขนาดไหนมันคล้ายกันมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคล้ายกันจนบางครั้งเนี่ยคนไข้นะคะหรือว่าแม้แต่หมอเนี่ยวันแรกๆก็ยังแยกยากเลยนะคะเพราะว่ามันสำคัญในช่วงคัดกรองเลยอาการเนี่ยมันจะคล้ายกันแต่ว่ามันจะมีจุดที่แตกต่างกันอย่างเช่นอาการที่เหมือนกันเนาะก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันเหมือนกันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมีอาการอ่อนเพลียอันนี้คืออาการของคนเป็นไข้นะคะเห็นไหมคะอาการเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันแต่ความต่างที่จะจับจุดสังเกตได้เริ่มต้นที่โรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็หน้าแดงตาแดงขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องโดยเฉพาะใต้ชายโครงขวานะคะข้อสังเกตสำคัญไข้เลือดออกเนี่ยเมื่อกี้เราบอกเนาะไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายไข้เลือดออกจะไม่มีอาการที่น้ำมูกไหลหรือว่าไอเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนะถ้าเป็นหวัดก็จะมีน้ำลูกมีขออภัยค่ะมีน้ำมูกไหลมีไออันนี้เป็นไข้หวัดนะแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกจะไม่มีอาการน้ำมูกไหลหรือว่าไอเหมือนไข้หวัดทั่วไปนะคะบางรายเนี่ยผ่านไป 3-4 วันอาจมีผื่นแดงหรือจุดเลือดออกตามผิวหนังด้วยนะคะกลุ่มเสี่ยงของไข้เลือดออกก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะมาดูที่โรคไข้ฉี่หนูกันบ้างโรคไข้ฉี่หนูอันนี้เน้นที่กล้ามเนื้อเลยแล้วก็ประวัติการลุยน้ำค่ะคุณผู้ฟังอาการเด่นชัดเลยอาการพื้นฐานเหมือนกันหมดมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอ่อนเพลียแต่การที่เด่นชัดของไข้ฉี่หนูคือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็โคนขาพอกดแล้วเนี่ยเจ็บมากเจ็บจนเดินแทบไม่ไหวนะคะตาอาจจะแดงแต่อาจจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองด้วยนะคะรวมถึงในรายที่อาการรุนแรงเนี่ยบางทีมันจะมีอาการอย่างอื่นเข้ามาด้วยแต่ให้เน้นที่น่องกับโคนขาเลยมันจะปวดมากนะคะแล้วก็ประวัติค่ะอันนี้สำคัญไปเดินลุยน้ำขังมาหรือเปล่าลุยโคลนมาหรือเปล่านะคะบางทีเราไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรรมเราทำงานออฟฟิศทำงานบริษัทแต่บางอื่นน้ำท่วมขังค่ะน้ำท่วมขังซอยในบ้านเนี่ยนะคะเราก็เดินด้วยเท้าเปล่าเลยกลัวรองเท้าเดินเท้าเปล่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งน้ำตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีการแบบไหลไปไหนคือท่วมขังอะค่ะเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะเราถึงเน้นย้ำว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่รองเท้าบูทนะคะกลุ่มอาชีพก็มีเกษตรกรพี่ๆในตลาดที่ทำการล้างตลาดขุดลอกท่ออะไรพวกนี้อันนี้สำคัญต้องใส่รองเท้าบูทนะอาชีพอะไรอีกพวกเราเนี่ยแหละที่ต้องเดินไปทำงานถ้าน้ำท่วมขังก็ต้องรองเท้าบูทเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาการนี่อาการนะคะทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นล่ะเราจะทำยังไงก็ต้องป้องกันค่ะก็ป้องกันตามพาหะนำโรคเลยการป้องกันไข้เลือดออกนะคะ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้สะอาดโปร่งโล่งไม่ให้ยุงลายเกาะพักเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นที่แหล่งน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาโอ่งถังน้ำให้มิดชิดนะคะหรือถ้ามันปิดไม่ได้ก็ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือที่เราเรียกกันว่าทรายอเบดค่ะเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะทายากันยุงนอนในสถานที่ที่เป็นมุ้งลวดหรือบางบ้านอาจจะไม่มีมุ้งก็กางมุ้งนะคะก็เป็นการป้องกันยุงกัดนั่นแหละส่วนผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยก็ต้องทายากันยุงแล้วก็นอนในมุ้งด้วยนะอย่างที่บอกว่าป้องกันยุงร้ายที่กัดผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยมันก็จะมีเชื้อไข้เลือดออกแล้วพอมากัดคนอื่นเขาว่าคนอื่นก็จะเป็นต่อนะคะไปดูในเรื่องของป้องกันโรคไข้ฉี่หนูค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังหรือว่าโคลนด้วยเท้าเปล่านะคะหากจำเป็นต้องลุยน้ำก็สวมรองเท้าบูทยางนะคะถ้าบังเอิญมือเนี่ยต้องไปสัมผัสในน้ำท่วมขังก็ต้องมีถุงมือยางนะคะสวมใส่ทุกครั้งค่ะหลังจากลุยน้ำเสร็จแม้จะใส่รองเท้าบูทนะคะก็ต้องรีบอาบน้ำชำระล้างร่างกายฟอกสบู่ให้สะอาดทันทีค่ะรวมถึงควบคุมกำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะเก็บอาหารให้มีชิดไม่ให้เป็นแหล่งที่แบบหนูมากินมาขับถ่ายได้นะคะคุณผู้ฟังนี่แล้วหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวถ้ามีไข้สูงเราซื้อยากินเองได้ไหมก็เห็นฟังแล้วบอกว่าแค่ปวดหัวมีไข้ในช่วงแรกใช่ไหมซื้อยากินเองได้แต่ควรซื้อยาพาราเซตามอลกินเท่านั้นนะคะไม่ควรที่จะซื้อยาในกลุ่มเอ็นเซตกินค่ะอย่างเช่นพวกไอบูโปรเฟน แอสไพรินหรือว่ายาแก้ปวดข้อต่างๆคือถ้าคุณเป็นไข้เลือดออกเนี่ยยาเหล่านี้เนี่ยทำให้เลือดแข็งตัวช้านะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารจนช็อกเสียชีวิตได้ถ้ามีไข้ไม่ว่าจะทุกกรณีทุกโรคอะไรก็แล้วแต่เราขอให้คุณฟังกินยาพาราเซตามอลตามขนาดที่กำหนดเท่านั้นนะคะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีด้วยนะคะแล้วถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหมีสัญญาณไหมอ่ะมีสัญญาณเตือนไหมเตือนแบบไหนไอ้สัญญาณเตือนเนี่ยว่าแบบอาการแบบนี้รอไม่ได้แล้วนะต้องไปโรงพยาบาลทันทีก็ไข้สูงไข้สูงมากๆกินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 2-3 วันอาเจียนมากปวดท้องรุนแรงมีเลือดออกตามไรฟันเลือดกำดาวปัสสาวะสีเข้มจัดหรือปัสสาวะไม่ออกตัวเหลืองตาเหลืองหอบเหนื่อยมือเท้าเย็นอาการเหล่านี้สัญญาณอันตรายค่ะรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะทั้งสองโรคนี้เลยอย่างที่บอกว่าแต่ละโรคอาการมันจะคล้ายกันในเบื้องต้นแต่ต้องรีบไปหาหมอเพราะว่าถ้าไข้สูง 2-3 วันนะคะคุณผู้ฟังนี่นะคะคุณผู้ฟังก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่ารู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะส่วนโรคไข้ฉี่หนูก็ป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการลุยน้ำด้วยเท้าเปล่าซึ่งสำคัญค่ะหากมีไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยรุนแรงอันนี้ห้ามซื้อยาในกลุ่มเอ็นเซตกินเองนะคะกินได้แต่พาราเซตามอลแล้วก็รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดโอ้โหวันนี้ช่วงรู้ไว้ไม่ป่วยเนี่ยเข้มข้นมากก็ถือว่าเป็นการเตือนแล้วนะรู้ไว้ไม่ป่วยนะคะทั้งสองโรคนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะหมอปอยังรอเราอยู่กับเรื่องของโรคที่จะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยลูกช่วงของเฟคนิวไม่ขำด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามมาฟังกันเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับหมอปอแพทย์หญิงธนวดีกับรายการเมาส์หมอเมากันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่ได้ยินกันบ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่หวัดธรรมดาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังนั้นเรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้นนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าสามารถติดต่อกันได้ง่ายมากทั้งการไอการจามหรือแม้แต่การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู่นะคะแล้วเราเนี่ยก็เผลอเอามือนั้นเนี่ยไปจับหน้าจับจมูกหรือปากก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้ถึงแม้ว่าโรคเนี่ยจะพบได้ตลอดทั้งปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะระบาดมากเป็นพิเศษในช่วงทั้งฤดูฝนฤดูหนาวแบบนี้กันนะคะหลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วเนี่ยอาการก็อาจจะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอไอมีน้ำมูกซึ่งอาการมักจะรุนแรงกว่าหวัดธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันนะคะและถ้าหากมีอาการเกิน48ชั่วโมงหรือว่าเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจหอบซึมลงก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วไข้หวัดใหญ่ต่างจากหวัดธรรมดายังไงหมอจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะถ้าพบว่าไข้สูงมากปวดเมื่อยมากอาการมาเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยให้นึกถึงไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนแต่ถ้ามีแค่ไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวทั่วๆไปมีแค่น้ำมูกไหลคัดจมูกนิดหน่อยก็นึกถึงเป็นพวกไข้ธรรมดาได้นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนก็คือพวกปอดอักเสบหายใจล้มเหลวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะแต่หวัดธรรมดาเนี่ยก็อาการแทรกซ้อนน้อยกว่านะคะแล้วถ้าป่วยแล้วจะต้องทำตัวยังไงถ้าผู้ป่วยเริ่มมีไข้สูงหรือไอมากปวดเมื่อยตามตัวผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยนะคะซึ่งหากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยแพทย์อาจจะให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะให้ผลดีที่สุดถ้าเริ่มใช้ภายใน48ชั่วโมงของการป่วยแล้วในขณะที่ป่วยเนี่ยก็ควรพักผ่อนมากๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างด้วยนะคะส่วนคนที่ขยันอยากไปทำงานจริงๆแล้วหมอแนะนำว่ายังอยากให้หยุดพักนะคะหรือว่าถ้างานมันด่วนจริงๆก็สวมหน้ากากแล้วพยายามแยกจากผู้อื่นนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปสู่ในที่ทำงานนะคะในเรื่องของการป้องกันหมอก็จะมีตัวย่อง่ายๆนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับ ควิดเลยเพราะว่ามันสามารถป้องกันได้ทั้งโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือ DMHT DM คือโรคเบาหวาน HT คือไฮเปอร์เทนชันหรือความดันโลหิตสูงนะคะเริ่มจาก D คือ distancing ให้เว้นระยะห่างนะคะถ้าเราไม่ป่วยแล้วมีเพื่อนป่วยเนี่ยก็ให้อยู่ห่างจากคนป่วยอย่างน้อย 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดถ้าไม่จำเป็นนะคะ M mask wearing คือการสวมหน้ากากถ้าเรามีอาการไข้ไอน้ำมูกให้รีบใส่หน้ากากนะคะหรือว่าถ้าเราไปในสถานที่ที่คนเยอะแออัดนะคะก็ให้ใส่หน้ากากเหมือนกันนะคะต่อมา H hand hygiene ล้างมือบ่อยๆก็แนะนำนะคะช่วงที่มีการระบาดก็ให้แนะนำล้างมือด้วยสบู่20วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็ล้างมือหลังไอจามหรือสัมผัสสิ่งของที่เป็นสาธารณะนะคะที่ตัวสุดท้ายคือ testing ให้ตรวจประเมินอาการด้วยตัวเองถ้ามีไข้สูงปวดเมื่อยมากไอหนักให้รีบไปพบแพทย์หรือว่าถ้าป่วยเนี่ยให้แยกพักตัวรักษาไม่ไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนเพื่อลดการแพร่เชื้อนะคะและหนึ่งในวิธีป้องกันที่ได้ผลที่สุดก็คือว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งจะช่วยให้ลดโอกาสติดเชื้อลดความรุนแรงของโรคและลดการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้นะคะสุดท้ายนี้โรคไข้หวัดใหญ่แม้จะฟังดูใกล้ตัวแต่ก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการดูแลสุขภาพและฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีและขอให้ทุกๆท่านดูแลตัวเองรักษาสุขภาพและถ้ามีอาการผิดปกติอย่าลังเลที่จะไปพบแพทย์นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันโอกาสใหม่นะคะกับช่วงเมาหมอหมอเมาวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
5: ช่วงเฟคนิวไม่ขำด้วยกับผมพงษ์ทักข่าวกระทบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ฟังครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือนหรือแต่งขึ้นครับโดยจงใจให้คนเข้าใจผิดมักถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวปลอมเรื่องโรคและภัยสุขภาพผลกระทบที่ตามมาก็คือการสร้างความตระหนกให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นครับเราต้องรู้เท่าทันสื่อก่อนที่คุณจะแชร์ข้อมูลใดๆไปยังผู้อื่นควรตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือและแหล่งที่มาให้แน่ใจเสียก่อนครับซึ่งวันนี้จะขอยกกรณีของโรคพิษสุนัขบ้าที่คนยังเข้าใจผิดและส่งต่อชุดความคิดนี้ต่อกันมาครับคุณผู้ฟังครับอาจจะเคยได้ยินว่าโรคพิษสุนัขบ้าระบาดเฉพาะในฤดูร้อนซึ่งความเป็นจริงนะครับเชื้อไวรัสนี้สามารถจะเติบโตได้ดีในฤดูหนาวครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะสัตว์หรือคนเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ในทุกฤดูครับนอกจากนี้นะครับยังมีความเชื่อที่ว่าสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วครับคุณผู้ฟังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมีโอกาสติดเชื้อและอาจมีสัตว์ที่ติดเชื้อเข้ามาในบริเวณบ้านของเราและกัดสัตว์เลี้ยงของเราที่เราอาจจะไม่รู้นะครับดังนั้นจึงควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนที่สุนัขบ้าเป็นประจำในทุกๆปีครับคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับกับคำที่ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ 100% ซึ่งความเป็นจริงนะครับวัคซีนคือเชื้อไวรัสที่ถูกทำให้ก่อโรคแต่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของโรคก็จะขึ้นอยู่ความแข็งแรงของร่างกายด้วยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจเกิดการสร้างภูมิได้ไม่เต็มที่ดังนั้นครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วเราต้องยังระมัดระวัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อควรระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
13: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปัตโสภาภาครายงาน
6: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศส เกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเล่กล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโต้ด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปในการเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
16: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระ

าจังหวัดตรังอำเภอท่าช้างอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยโดยได้ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระบบดังกล่าวประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวกเหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าเข้าไปถึงช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทั้งด้านการสื่อสารการให้แสงสว่างและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นการดำเนินงานครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจของกฟผ.ในการส่งเสริมพลังงานทดแทนและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศโดยที่ผ่านมากฟผ.ได้สนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ลักษณะเดียวกันให้กับหน่วยงานความมั่นคงในหลายพื้นที่ชายแดนซึ่งช่วยลดข้อจำกัดด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเสริมความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอลิกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับอยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อวานนะครับหยุดไป1วันนะติดภารกิจนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะในรอบ20ปีที่ได้เดินทางโดยนั่งรถไฟฟ้าชั้นนอนนะก็เดี๋ยวนี้โอ้โหต้องบอกว่าชั้น2รถไฟชั้นนอนเนี่ยนะดีมากเลยเนี่ยเพราะฉันใครเดินทางไปไหนไกลๆถ้าไม่อยากนั่งรถทัวร์ก็ลองนั่งรถไฟชั้น2นอนก็ได้นะผมว่าดีเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีการรับสมัครนะฮะผู้ที่มาสมัครเสนอตัวนะครับเป็นนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาพร้อมกันเลยนะนะครับผลการจับนะหมายเลขนะครับเอาที่น่าจะอยู่ในความสนใจนะที่รู้จักแล้วกันนะฮะหมายเลข5นะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เบอร์5นะครับคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวณิชกลุ่มกรุงเทพบินได้นี่นะครับพี่เต้นะเบอร์7มาได้เบอร์7นะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะอดีตผู้ว่าชัดชาตินี่ก็ได้เบอร์9ลงในนามอิสระเหมือนเดิมนะครับและคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนนี่ก็เบอร์10นะครับแล้วก็พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจเบอร์12คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเบอร์14นี่ก็ลั่นปีกรองกันละในส่วนการเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยนะว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดเคยสงสัยไหมนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยมี76จังหวัดนะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยถือว่าไม่นับเป็นจังหวัดเนี่ยจริงๆแล้วกรุงเทพก็คือนะครับลักษณะนะครับเป็นพิเศษอ่ะแต่จริงๆแล้วก็คือการบริหารก็เหมือนกับเทศบาลนครเมืองขนาดใหญ่นะเขาเลยไม่เรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะเรียกผู้ว่ากรุงเทพเลยนะครับนี่เขาไม่นับนะก็รักใครชอบใครก็นะครับเดี๋ยวดูนโยบายนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะเราก็ไม่ได้ชี้นำเพราะว่าการเลือกตั้งนะเป็นสิทธิ์ของประชาชนเลือกใครตามความคิดเห็นของท่านเลยที่คิดว่าดีนโยบายดีเพราะว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่เหมือนกับนายกไม่เหมือนกับสสนะอย่างนั้นเขายังมียุบสภงยุบสภาผู้ว่ากรุงเทพนี่อยู่ยาวอ่ะก็ไม่เห็นมียุบเนี่ยก็ใครเป็นผู้ว่าก็อยู่ยาว4ปีหมดอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ครบเทอมนะครับดูว่าคนก่อนเป็นยังไงหรืออยากลองของใหม่นโยบายแต่ละคนเป็นไงก็ดูได้นะครับบางคนนโยบายอาจจะมีสีสันเยอะนะครับก็ต้องดูว่าทำได้จริงหรือเปล่า อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่สารวาการเมืองพัทยานี้ก็มีผู้สมัคร3คนนะครับสรุปแล้วก็มีคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนี่ก็จะพรรคประชาชนได้หมายเลข1นะครับคุณปรเมศงามพิเชษจากกลุ่มเรารักพัทยานี่เป็นอดีตนายกนะก็ได้หมายเลข2คุณศักชัยแตงห้อจากกลุ่มพัทยา2030ได้หมายเลข3นะเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกวันเดียวกันเลยนะ28มิถุนายนนะครับทั้งผู้ว่ากรุงเทพทั้งนายกเมืองพัทยานะเพราะว่าเป็นเขตปกครองแบบพิเศษอ่ะนะทั้ง2จุดแล้วก็เลือกตั้งวันเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูว่าโฟกัสอยู่ที่จุดไหนนะครับคือคักทั้ง2จุดอะผมว่านะของกรุงเทพตอนนี้ก็ข้อมูลก่อนผมเข้ารายการมี14หมายเลขนะครับส่วนของพัทยานี่3เพราะฉะนั้นสนุกสนานในการเมืองหลังจากนี้ก็คงจะมีหน้าข่าวเกี่ยวเรื่องการหาเสียงสไตล์การหาเสียงของผู้สมัครแต่ละคนที่ก็คงจะต้องมีสีสันนะปัจจุบันการหาเสียงนี่มันต้องมีธีมนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดสร้างกระแสในโซเชียลเนี่ยมันก็ไปได้ไกลเห็นว่าครั้งนึงเคยมีพรรคนึงเนี่ยสามารถสร้างกระแสในโซเชียลได้ใน TikTok ได้เวลาเราถ่าย TikTok มันจะมีเพลงของวงค็อกเทลขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยนะว่าคือพรรคไหนแล้วกลายเป็นกระแสแบบโอ้โหแล้วก็
ได้ผลการเลือกตั้งที่ดีนะครับรอบนี้ก็ดูฮะใครจะมาสร้างสีสันสร้างกระแสได้แล้วก็นโยบายมากน้อยแค่ไหนแม้ว่าหลายคนหลายโพบอกว่าค่อนข้างจะแบเบอร์หรือเปล่านะก็ต้องดูกันเนาะนะครับไปต่อกันที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับก็พูดถึงเรื่องการไปเยือนฝรั่งเศสหลายคนคงเห็นภาพนะวันก่อนนายกไปเยือนฝรั่งเศสจังหวะที่ไปพบกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสพอรถไปถึงเนี่ยประธานาธิบดีมาครงก็เดินมารับนายกไปถึงก็ยกมือหวัดดีไหว้นะสไตล์แบบไทยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประธานาธิบดีมาครงเขาก็ดีนะเขาก็รับไหว้ด้วยนะก่อนจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็ยิ้มแย้มเป็นการทักทายเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะครับแล้วก็นายกอนุทินนะฮะก็บอกว่าการไปเยือนฝรั่งเศสก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีการหารือชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยนะครับอย่างเช่นที่ยูเนสโกก็สงสัยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารอย่างเงี้ยว่าเป็นเป้าหมายในการอะไรหรือเปล่าซึ่งเราก็คงจะชี้แจงตามขั้นตอนเนี่ยนะครับว่าคงจะไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปถล่มอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูว่ากัมพูชาเนี่ยมีการมาวางกำลังอยู่ในปราสาทเขาพระวิหารมรดกโลกเนี่ยหรือเปล่าด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีคนสงสัยว่ากัมพูชาเนี่ยมีการขอแผนที่จากฝรั่งเศสนะครับแผนที่ที่ไทยเคยมีสยามแล้วกันนะเคยมีข้อตกลงกับฝรั่งเศสเมื่อก่อนเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยเรื่องนี้หรือเปล่านายกอนุทินก็ยืนยันว่าไทยก็จะยึดแผนที่นะ1ต่อ 50,000 นะครับแต่หากมีข้อสงสัยอะไรในรายละเอียดเนี่ยก็จะใช้ระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานคือเดี๋ยวนี้ก็มีดาวเทียมมี GPS มีอะไรกันหมดแล้วเขตสันปันน้ำต่างๆแล้วก็ยึดแผนที่ที่มันละเอียดที่สุดอะ1ต่อ 50,000นะครับคือละเอียดกว่าแผนที่ที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยอยากใช้เนี่ย4เท่าว่างั้นเถอะนะครับส่วนเรื่องของคณะกรรมการที่จะมีการเจรจากัน JBC อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนายกอนุทินก็บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะครับไหนๆก็ไปฝรั่งเศสก็ถือโอกาสชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเลยว่างั้นเถอะนะครับยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ไปเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2069นะครับที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นความมั่นคงเป็นเสถียรภาพนะครับเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็การจัดงานแสดงสินค้าอาหาร2069นี่ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะฮะที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันที่สำคัญไทยเราก็จะตอกย้ำบทบาทที่เราพยายามจะย้ำว่าเราเนี่ยคือครัวโลกนี่เราพร้อมไม่ว่าโลกจะมีวิกฤตยังไงประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเราปลูกข้าวเรามีอาหารเรามีผลไม้เรามีอาหารทะเลมีพร้อมเพราะเราเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารเราคือครัวของโลกและกำลังกำหนดเป้าหมายว่าเราจะเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกด้วยนี่ก็คือจุดแข็งเราคือทรัพยากรด้านการเกษตรการผลิตระบบผลิตอาหารที่เข้มแข็งนะครับและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมนี่นะครับและตอนนี้ก็มีการส่งเสริมเรื่องเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตด้วยโอ้โหนะครับงานแสดงสินค้าอาหารเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วนะใครสนใจก็ที่ Impact เมืองทองธานีนะจัดจนถึงวันที่30นะครับปัจจุบันในเรื่องของการเกษตรต่างๆของเราเนี่ยดีมากนะผมเคยไปถ่ายทำรายการอยู่ที่จังหวัดระยองนะเขาก็ปลูกทุเรียนนี่แหละนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าก็คือการรดน้ำทุเรียนนี่คือน้ำขาดไม่ได้นะทุเรียนเนี่ยท่วมก็ไม่ได้ด้วยมันตายง่ายถ้าท่วมนะมันเน่าอะไรเงี้ยแต่ก็ขาดน้ำไม่ได้อีก
นะครับก็คือเกษตรกรเนี่ยก็จะมีต้นทุนขึ้นนอกเหนือจากค่าปุ๋ยก็มีค่ายาคือการปลูกทุเรียนให้ได้ผลดีออกมาเนี่ยก็ต้องมียาเนี่ยค่าพวกเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องต้นทุนเรื่องค่าน้ำด้วยนะครับนอกเหนือจากค่าจ้างคนงานที่ต้องมาอยู่เฝ้าสวนอีกนะครับในส่วนค่าน้ำเนี่ยนะท่านผู้ชมผมก็ไปถ่ายรายการและเกษตรกรเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะลดน้ำเยอะๆก็มีต้นทุนค่าน้ำสูงพอใช้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเขาจะมีเซ็นเซอร์ไปวัดความชื้นใต้ดินของต้นทุเรียนคือมันมีค่าอยู่ว่าทุเรียนเนี่ยมันได้น้ำเท่านี้ก็เพียงพอละให้มากกว่านี้ก็ไม่มีผลอะไรแต่อย่าน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็ให้น้ำแบบพอเหมาะโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยแล้วไปเปิดปิดระบบจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติน้ำก็จะให้น้ำพอเซ็นเซอร์บอกว่ามันพอแล้วมันชุ่มฉ่ำพอเพียงกับต้นทุเรียนต้นนี้แล้วมันก็หยุดค่าน้ำก็ลดลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยนี่เขาบอกงั้นนะเราก็เอ้ยก็ดีนี่ก็ถือเป็นตัวอย่างนะครับของเรื่องการใช้นวัตกรรมมาควบคู่กับการทำเกษตรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของระบบการผลิตอาหารต่างๆของไทยเราก็โดดเด่นอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะเราประกาศตัวตั้งเป้าว่าเราเนี่ยเป็นครัวของโลกมาพอสมควรแล้วไปกันที่หนึ่งเรื่องนะฮะที่ยังติดตามอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ Volvo EX 30นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของ Volvo เนี่ยนะครับแล้วก็มีกรณีที่มีการชาร์จแล้วเกิดไฟไหม้แล้วก็มีคำแนะนำของบริษัทว่าอย่าชาร์จเกิน70มันจะร้อนและไฟไหม้ได้นะครับหลังจากนั้นสคบนะครับซึ่งมีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยในระหว่างบริษัท Volvo กับผู้ที่ซื้อรถไป 1,000 กว่าคันเบื้องต้นแรกเริ่มเนี่ย Volvo เขาก็เสนอมาตรการเยียวยาก็คือเขาก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นนี้ EX 30ให้ใหม่1,668 คันนะถ้าจำไม่ผิดแต่จะใช้เวลา3เดือนรู้สึกเขาจะเปลี่ยนได้วันละ20กว่าคัน22คันเพราะงั้นก็ใช้เวลา3เดือนในแล้วก็จะมีบัตรคูปองชาร์จไฟเนี่ยให้ 8,500 หรือไงถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ใครที่ลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วแล้วก็หวังรอเปลี่ยนแบตแล้วอาจจะไม่สะดวกใจเนี่ยเขาก็จะมีรถยนต์สำรองให้ใช้นี่คือมาตรการที่ทางบริษัทเขาจะเยียวยาว่างั้นเถอะซึ่งก็แน่นอนก็อยู่ที่ผู้บริโภคคือผู้ที่ซื้อรถว่าพอใจกับมาตรการเหล่านี้แค่ไหนแต่สรุปง่ายๆก็คือตัวแทนผู้ซื้อผู้บริโภคคนที่ซื้อรถรุ่นนี้ Volvo EX 30เนี่ยประมาณ553รายก็คงไม่พอใจกับมาตรการเยียวยาแค่นี้แหละนะก็เลยจะมีการดำเนินการฟ้องร้องนะครับและสคบเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินการให้คือแพ็กคดีเนี่ยเป็นกลุ่มแล้วก็ดำเนินการนะครับคือพูดง่ายว่าก็จะมีการฟ้องร้องเพื่อขอยกเลิกสัญญาขอคืนเงินและเรียกร้องค่าเสียหายนี่คือลักษณะนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหมายความว่าในกรณีคนที่ซื้อสดรถยนต์รุ่นนี้ซึ่งจริงๆในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ 90% ก็ผ่อนนะแต่ในกรณีรถยุโรปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติซื้อสดคนที่ได้รถไปแล้วมารอเปลี่ยนแบตแต่เขามีความรู้สึกเขาไม่มั่นใจแล้วเพราะว่ามันมีการชาร์จแล้วมันติดไฟเนี่ย2คันรู้สึกว่าถ้ามันไปเสียหายบ้านเรือนละอะไรเงี้ยนะเขาก็อยากจะขอเงินคืนขายรถคืนเนี่ยกับบริษัทซึ่ง Volvo เขาบอกเขามีนโยบายรับซื้อคืนรถแต่เขาจะเปลี่ยนแบตให้เพราะฉะนั้นการเจรจามันถึงไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองถามใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะสมมติเราซื้อรถมาจริงๆรถจีนก็มีนะไฟฟ้าเนี่ยคันละ5-6 แสนก็มีแต่นี่เราซื้อรถยุโรปคันละหลายล้านก็อยากจะได้คุณภาพที่มันดีอย่างเงี้ยแล้วเกิด
เฮ้ยไฟไหม้ไป2คันแล้วบริษัทบอกว่าอย่าชาร์จเกิน 70% ซึ่งมันผมว่ามันก็มีอาญาอีกนะเรื่องการโฆษณาแบบไม่ถูกต้องอ่ะนะครับสมมุติว่าโฆษณาว่าจะชาร์จได้ 100% เนี่ยขับได้500กิโลแต่บริษัทบอกเอ้ยชาร์จ70ก็พอนะเพราะมันเดี๋ยวแบตร้อนอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโฆษณาเกินจริงอีกสิใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เลยมีลูกค้า500กว่ารายก็อยากจะยกเลิกสัญญาเลยคืออยากจะคืนรถอ่ะนะครับส่วนนึงคนที่ผ่อนก็เหมือนกันอาจจะดาวไปแล้วขอคืนรถไม่ต้องการผ่อนต่อละแล้วก็ไม่ต้องการจะถูกฟ้องร้องด้วยนะเวลาคือเวลาเราผ่อนรถเนี่ยแล้วเราจ่ายไม่ไหวหรือเราต้องการคืนเนี่ยยกเลิกสัญญาเนี่ยส่วนใหญ่พวกไฟแนนซ์พวกบริษัทเนี่ยก็จะฟ้องร้องเราด้วยตามมาอีกเพื่อเรียกร้องค่าส่วนต่างอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจับกลุ่มกัน553รายจะดำเนินการนะนอกเหนือจากนี้สคบก็จะติดตามนโยบายเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Volvo สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนแบตเนี่ยอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้ใช้รถยนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นประเด็นที่เหลือเชื่อจริงๆนะจริงๆก็อย่างที่เคยเรียนในรายการว่าผมนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยใช้เนต้านะครับแต่ของเนต้านี่ก็ชาร์จ 100% ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามันจะร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ตัวแปลงจากไฟสลับเป็นไฟตรงเนี่ยในตัวรถเนี่ยมันจะตัดมันจะขาดแล้วต้องไปเคลมนะแต่กรณีแบบร้อนเพราะแบตจนไหม้จนต้องมีนโยบายในการเปลี่ยนแบตอย่างเงี้ยก็เพิ่งเจอแล้วมันก็รุนแรงแล้วผมเชื่อว่ามันก็ส่งผลกระทบกับความมั่นใจของผู้บริโภคนะที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ในบ้านเราเลยนะครับงานมอเตอร์โชว์ล่าสุดเนี่ยยอดขายอันดับ1ถึง10เนี่ยของยี่ห้อรถเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ย9อันดับแรกเป็นรถไฟฟ้ามีรถน้ำมันที่แทรกมาได้อย่างเดียวคือโตโยต้าเนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าของจีนหมดเลยเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาแบบนี้เนี่ยก็หลายคนอาจจะความปลอดภัยนะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับว่าในส่วนของผู้ซื้อผู้บริโภคที่ไปซื้อสินค้าหรือซื้อบริการแล้วรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้มาตรฐานโฆษณาเกินราคาเกินจริงอะไรก็แล้วแต่นะก็โทรแจ้งได้ที่สายด่วนสคบนะฮะ1166ตลอด24ชั่วโมงจริงๆก็มีแอปพลิเคชันเขาอยู่นะ OCPB Connect นะสะดวกทางไหนเอาโทรง่ายสุด1166นะโทรไปร้องเรียนไปแจ้งได้เลยคดีแบบบางทีเรานึกมันจะฟ้องร้องได้ไหมเราโทรไปเกิดมีคนอื่นเขาก็เดือดร้อนในลักษณะเดียวกันก็จะได้แพ็ครวมแบบนี้แหละนี่เขาก็ฟ้องรวม553รายเบื้องต้นนะผมเชื่อว่าลูกค้ารายอื่นเนี่ยที่ตอนแรกก็อาจจะสมัครใจว่าจะเปลี่ยนแบตนะครับก็อาจจะเฮ้ยเขาฟ้องกันเอามั่งดีกว่าก็มีนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นผลงานของสคบด้วยนะครับที่เขาก็เป็นตัวกลางแล้วก็เอาจริงเอาจังในการที่จะมาเป็นตัวแทนของผู้เสียหายนะครับที่จะร้องเรียนกับบริษัทต่างๆไปต่อกันที่เรื่องของโรคนะครับตอนนี้ในส่วนของคุณพัฒนานะเดี๋ยวนะครับคุณพัฒนาพร้อมพัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับคุณมนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะก็ไปตรวจสอบนะครับด่านคัดกรองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่นะครับเพราะจะเริ่มมีดำเนินการนะครับในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานะป้องกันพวกอีโบลานี่แหละนะท่านผู้ชมครับมันจะแยกเป็น2กรณีกรณีที่คนที่มาจากคองโกยูกันดาเนี่ยนะครับไม่มีอาการก็จะกักกันที่สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเขาจะกำหนดจุดอีกและกรณีมีอาการคือป่วยมาเนี่ยนะครับนี่แยกกักแล้วก็ต้องกักที่สถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดนะครับทั้งนี้ครับผู้ที่เดินทางหรือผ่านนะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยก็ต้องผ่านที่ส
สนามบินสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปนะก็จะควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนี่แต่ใครที่ฝ่าฝืนนะก็คืออาจจะมาจากคองโกและยูกันดาหรือเดินทางผ่านนี่นะครับสองประเทศนี้แต่ไม่มากักโรคไม่มาแจ้งเนี่ยมีความผิดนะท่านผู้ชมครับมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับที่จะจำคุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับใครที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาหรือว่าเดินทางผ่าน2ประเทศนี้นะครับก็ต้องกักตัวนะครับ21วันท่านผู้ชมให้เช็คก่อนว่าเฮ้ยปลอดภัยแน่นะครับก็ไม่ถึงกับขนาดต้องตระหนกแต่ก็ต้องตระหนักนะว่าเดี๋ยวนี้ก็สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านก็มีหลายๆประเทศนะที่กำลังมีโรคติดต่ออยู่นะครับไปต่อกันที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมกับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค2นะครับผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีแล้วก็รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังก็ร่วมบูรณาการนะครับในการพัฒนากลไกเชิงเทคนิคในการตรวจสอบและติดตามรถบรรทุกที่มีพฤติกรรมบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดนี่นะครับคือเขาก็จะใช้วิธีการคือจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากจุดชั่งน้ำหนักภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อจะได้สามารถตรวจสอบรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินนะครับและจะได้ประสานข้อมูลยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาเขาพบว่าถนนหนทางในประเทศไทยเนี่ยพังเสียหายนะเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยบรรทุกเกินคือกำหนดกฎหมายกำหนดน้ำหนักอยู่แล้วแต่บรรทุกเกินแต่ที่สำคัญคือบางทีเกินมาจากจุดที่เริ่มขนเลยนะครับก็คือท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเขาบอกว่าในแต่ละวันนี่มีรถบรรทุกสินค้ารถคอนเทนเนอร์เนี่ยวิ่งเข้าออกวันละ 12,000 คันโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้จะมีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของคนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทุจริตได้และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอันนี้ชัดเจนคือพอมาถึงนี้ก็พูดง่ายว่าสมมติให้คนมาคอยบอกเอ้ยเกินไม่เกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดบางทีอาจจะหยวนกันหรือมีการทุจริตมีการสอดไส้คาราเมลเกินนิดๆหน่อยๆเงี้ยแต่ต่อไปนี่จะใช้เทคโนโลยีเลยนะครับพอรถเข้าที่ช่างเกินไม่เกินข้อมูลมันจะแสดงทั้งหมดเชื่อมโยงกันหมดเงี้ยนี่ก็ลดการทุจริตลงไปได้อันนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ย 12,000 คันนะทุกวันนะที่ท่าเรือแหลมฉบังและถ้าเกิดรถใน 12,000 คันเนี่ยมีสักจำนวนหนึ่งสัก 10% ก็ได้ก็พันกว่าคันแล้วนะครับที่บรรทุกน้ำหนักเกินนะครับมันก็จะส่งผลนะต่อถนนหนทางที่มันเละตุ้มเป๊ะซึ่งจริงๆทางหลวงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกก็ทำถนนเนี่ยลาดยางมาตอยหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้มาตรฐานนะตรงตามมาตรฐานเลยว่าสามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกในประเทศไทยได้แน่นอนแต่ทำไมถนนพังเสียหายเหลือเกินสมมตินะก็บอกเพราะมันบรรทุกเกินแล้วทำไมถึงบรรทุกเกินเนี่ยก็มาที่ต้นทางเลยเพราะว่ารถทุกคันที่ไปบรรทุกในชลบุรีก็ต้องไปที่ท่าเรือแหลมฉบังแบบนี้ 12,000 คันนะครับและเมื่อรถบรรทุกน้ำหนักเนี่ยเกินเนี่ยหมดไปจะช่วยยืดอายุถนนประหยัดงบประมาณแผ่นดินและลดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับประชาชนได้เขาก็เลยมาตรวจเข้มแล้วก็จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับในการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายต่อไปก็ก็ดีนะเพราะบางคนบางทีใช้คนในการพิจารณามันอาจจะมี human error ได้นี่ใช้เทคโนโลยีเลยนะครับตรวจสอบป้องกันการทุจริตด้วยและช่วยยืดอายุถนนด้วยนะครับวันก่อนผมขับรถเนี่ยผมไปจอดติดไฟแดงใกล้ๆรถบรรทุกรถพ่วงนะแล้วก็เหลือไปเห็นยางของเขาอะรถอะไม่มีดอกเลยนะแล้วก็คือเป็นรถพ่วงอะนะไอ้ล้อตรงกลางๆอะ
นอกจากไม่มีดอกแล้วก็คือเราเห็นชัดเลยมันไปรอดอกมาใหม่อ่ะนะเป็นขั้นเป็นเหมือนเป็นล้อเก่าอ่ะยางมือสองอ่ะนะพูดง่ายนะครับผมเคยพูดคุยกับรองผู้การชลบุรีท่านหนึ่งบอกจริงการที่รถบรรทุกมาใช้ยางแบบเนี้ยแล้วมันระเบิดเห็นไหมมันจะเป็นเศษกระจายอยู่บนถนนเนี่ยบางทีมอเตอร์ไซค์มารถยนต์มาเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับมันก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะเพราะไอ้รถเหล่านี้พอรางระเบิดนี่เขาไม่มาเก็บหรอกไอ้ยางที่เห็นในชนเนี่ยรถบุบนะมอเตอร์ไซค์ขี่ชนนึงก็คว่ำได้แต่มันก็เห็นไหมมันก็จะระเบิดเป็นเศษบนถนนหลวงนี่เยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะที่นึกได้ขึ้นมาเรื่องของการบรรทุกเกินนะครับไปต่อกันที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับนี่ก็คุณขจรศักดิ์จันทองนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนะพร้อมเจ้าหน้าที่ครับลงตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบอะไรฮะลักลอบทำหน้าที่เป็นนายหน้าพาเพื่อนร่วมชาติมาขอใบอนุญาตทำงานมาถ่ายภาพต่างๆเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแล้วกันนะที่อำเภอเมืองชลบุรีก็พบมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา4คนนะครับพาเพื่อนแรงงานต่างด้าวอีก60คนมาถ่ายภาพมาจัดเอกสารขอใบอนุญาตทำงานนะครับมีการเก็บค่าดำเนินการด้วยซึ่งเข้าข่ายลักษณะงานเสมือนพนักงานไองานเนี่ยเป็นงานต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวคนไทยทำได้เท่านั้นไอ้นี่คือทำเองเลย เป็นต่างด้าวแล้วก็พาเพื่อนต่างด้าวเนี่ยมาต่อใบอนุญาตไอ้นี่ก็รับถ่ายรูปรับเดินเอกสารแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมเองเลยค่าดำเนินการน่ะนะฮะโอ้โหอันนี้คืออัปเกรดตัวเองเลย เข้ามาทำงานไทยแล้วก็เป็นในหน้าอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามนะตามประกาศของกระทรวงแรงงานนะครับก็นำตัวไปดำเนินคดีที่สภ.เมืองชลบุรีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะนะครับลองเซิร์ชข้อมูลดูนะครับใน Google ก็ได้นะครับว่าอาชีพที่เขาสงวนกับคนไทยเนี่ยคนต่างด้าวเนี่ยต่างชาติห้ามทำเนี่ยมันมีเยอะมากนะมันมีเยอะมากมันมีทั้งห้ามเลยกับกรณีที่ห้ามแต่ถ้าเกิดมีการขออนุญาตอะไรเงี้ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยห้ามเด็ดขาดก็มีเช่นงานแบบหัตถศิลป์ศิลปะเสียนพระอะไรเนี่ยก็ห้ามนะแต่แถบสากแก้วก็ทำอันนี้ก็มันอยู่ที่ว่าจะมีคนร้องเรียนหรือเปล่าถ้าจะร้องเรียนนี่ก็โดนงานที่เก็บเงินหน้าร้านอันนี้ก็ไม่ได้นะแต่ผมเห็นหลายๆคนแบบเนี่ยอย่างในหมู่บ้านเนี่ยขี่รถขายไอติมอ่ะขายรถผลไม้เงี้ยเข้ามาในซอยหรือขายส้มตำเงี้ย พอมาถึงพอเราสแกนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คนไทยนี่ผมไปสแกนอ่ะอาชีพนี้ก็สงวนนะเก็บเงินหน้าร้านอะไรเงี้ยไม่ได้แต่อย่างที่บอกครับคนไทยเราคือถ้ามันไม่มาสร้างความเดือดร้อนจริงเราก็ไม่อยากร้องเรียนกรณีนี้พูดง่ายคนไทยที่ทำอาชีพนี้อยู่พาเป็นเปิดบริษัทเพื่อดำเนินการต่อใบอนุญาตให้กับพวกคนต่างด้าวเนี่ยก็คงจะร้องเรียนเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนจีนเนี่ยมาทำอาชีพเป็นไกด์เป็นมักคุเทศในประเทศไทยเยอะมากตอนที่มีทัวร์สู่เหรียญจนไกด์กับมักคุเทศไทยก็รวมตัวกันก็ไปร้องเรียนนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมว่าก็ยังเยอะนะตอนนี้อย่างมาพัทยาอินเดียเยอะผมว่าก็น่าจะมีคนอินเดียที่มาทำอาชีพเป็นไกด์เป็นมักคุเทศซึ่งเป็นอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยอย่างเงี้ยนะช่างตัดผมก็เหมือนกันนะครับหลายๆอาชีพนะเพราะฉะนั้นคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมาดูให้ดีว่าชีพไหนเขาห้ามนะฮะแล้วก็คนไทยด้วยนะครับมากันที่ข่าวนี้จริงๆรวบลัดเร็วๆเพราะว่าอยากจะมาย้ำข่าวนี้แหละนะครับกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยนะครับเขามีทำอินโฟขึ้นมาเนี่ยผมเหลือเชื่อจริงๆนะว่า
แบงก์ชาตินะธนาคารแห่งประเทศไทยเขามาเตือนว่าตอนนี้คนไทยเนี่ย 50% นะของคนไทยเนี่ยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับและเลือกวิธีผ่อนหนี้นานแก่แล้วเกษียณแล้วหนี้ก็ยังไม่หมดโอ้โหที่สำคัญที่พีคก็คือเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยตอนเนี้ยเกิดมาอายุยังไม่30เลยนะ 50% เนี่ยเป็นหนี้แล้วอันนี้ผมมั่นใจเลยอันนี้จริงเพราะว่าแน่นอนพอเรียนจบอายุ22ทุกคนก็อยากผ่อนมือถือสักพักอยากผ่อนมอเตอร์ไซค์ทำไปสักพักอยากผ่อนรถผ่อนบ้านก็เป็นหนี้ 50% ของคนที่อายุไม่เกิน30คนไทยเนี่ยเป็นหนี้แล้วแต่ที่พีคก็คือในส่วนเนี้ย1ใน5เป็นหนี้เสียคือกลายเป็น NPL เลยเครดิตเสียติดบูโรนะครับเป็นหนี้แล้วแต่นั้นเป็นหนี้เสียอีกไอเนี้ยปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เสียโอกาสเสียเครดิตนะครับต่างๆมากมายแล้วก็รู้เลยว่าการที่ตัวเองเป็นหนี้เสียเนี่ยก่อนจะกลายเป็นหนี้เสียเนี่ยต้องเครียดขนาดไหนนะทำงานไม่ความสุขละเพราะว่าจ่ายแต่หนี้จนไม่มีเงินเหลือใช้อ่ะจนถึงขนาดนี้ที่สำคัญเขาไปตรวจพบว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ขนาดไปกินส้มตำเนี่ยยังผ่อนเลยนี่ก็งงดีแต่เขาก็ชูเรื่องนี้เลยนะกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอนี่ก็คือคนไทยนะปัจจุบันขนาดไปกินอาหารยกตัวอย่างเลยคือกินส้มตำเนี่ยการละเท่าไหร่40-50ก็ยังผ่อนเลยวันนี้จ่ายแค่นี้หรือว่าเดี๋ยวไปผ่อนจ่ายละสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหานะครับว่าใช้จ่ายเกินตัวกันมากเขาก็เลยกองทุนการออมแห่งชาตินี่นะครับเขาก็เลยเสนอสูตรให้คนไทยเนี่ยท่องไว้ให้ขึ้นใจโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่และวัยรุ่นนะที่กำลังเรียนแล้วก็กำลังจะจบจะได้ไม่เป็นแบบนี้ว่า 50% ของคนที่อายุไม่เกิน30เป็นหนี้และ1ใน5เป็นหนี้เสียเนี่ยคือผ่อนไม่ไหวเนี่ยนะก็คือมีรายได้เท่าไหร่ให้ตั้งใจไว้เลยว่าเดือนนี้จะออมเท่าไหร่เอารายได้มาลบเงินออมเหลือเท่าไหร่คือรายจ่ายถ้าคิดสูตรนี้ไปตลอดชีวิตก็จะไม่เป็นหนี้เช่นมีรายได้เดือนละ 15,000 จบปริญญาตรีกะว่าเดือนนี้จะออมสัก 10% 1,500 ก็เท่ากับเอา 15,000 ลบ 1,500 ก็เหลือ 13,500 เนี่ยคือรายจ่ายของเราที่จ่ายได้ในเดือนนี้ถ้าเราเดือนนี้ฉันจ่ายแค่ 13,500 ไม่เกินกว่านี้จะซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็ซื้อเงินสดนะอย่าไปซื้อผ่อนเท่านี้หรือผ่อนก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ในเรทเนี้ยก็จะไม่เป็นหนี้ไม่เกินตัวเพราะรายจ่ายไม่เกินรายได้ลบเงินออมนี่นะครับนี่ก็คือแต่ผมก็รู้ว่าท่านผู้ชมก็โอ้โหทำยากเหลือเกินเพราะมันเป็นหนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรจำสูตรนี้ไว้โดยเฉพาะเอาว่าคนรุ่นใหม่แล้วกันนะมีรายได้ลบเงินออมเท่าไหร่คือรายจ่ายของเดือนนั้นและจะไม่เป็นหนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาตอนนี้คือคนเนี่ยอายุไม่เกิน30เนี่ยเป็นหนี้กันเยอะครึ่งหนึ่งเดินกันมาเนี่ยเด็กวัยรุ่น100คน50คนตรงเนี้ยเป็นหนี้อะไรสักอย่างและในจำนวนเนี้ย20คนเนี่ยเป็นหนี้เสียนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยส่งเสริมว่าต้องเริ่มรู้จักการออมก็คือเจ้ากองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายคือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเล่นโซเชียลใช่ไหมและตอนนี้โซเชียลทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็เขาจะเน้นขายสินค้าปักตะกร้าไลฟ์สดเดี๋ยวนี้ปักตะกร้าก็เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ใช่อินฟลูส่วนอินฟลูก็ไลฟ์ขายเลยแล้วก็จะมีแพ็กเกจมีวินาทีทองอย่าเผลอไปดูเชียถ้าเผลอดูทีไรเนี่ยโอ้มันกั้นใจไม่อยู่อย่างเนี้ยวันเนี้ยพิเศษสุดเลยมีคูปองลดพิเศษเราก็โอ้ถ้าไม่ภายใน1ชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นราคาปกติมันจะไม่ลดแล้วนะบางคนก็เฮ้ยนอนไม่หลับเลยว่างั้นเถอะเอาซะหน่อยซะหน่อยเนี่ยก็โดนหลายชิ้นเหมือนกันผมก็เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดคิดก่อนซื้อแล้วอย่าไปเผลอนะครับที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าต้องส่งเสริมนิสัยการออมนะครับถ้าใครไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยนะเขาก็มีกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับ
ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าไปในเพจของกช.ได้เลยนะหรือว่าเว็บไซต์ของเขาก็ได้ไปผ่านใน Google น่ะกองทุนการออมแห่งชาติเขาจะมีเรทในการออมอยู่ออมเท่านี้ตั้งแต่อายุเท่านี้เวลาท่านออมเนี่ยรัฐนี่เขาจะช่วยออมด้วยหมายความว่าสมมติว่าเดือนแต่ละเดือนท่านออมเดือนละร้อยมันจะมีเรทอยู่นะฮะว่ารัฐนี่จะช่วยกี่เปอร์เซ็นต์พอออมไปถึงระดับหนึ่งนะครับท่านก็จะมีเงินบำนาญตอนเกษียณตอนอายุ60เห็นไหมฮะออมตั้งแต่วันนี้ยิ่งถ้าออมตอนอายุน้อยออมไม่ต้องเยอะพออายุมากๆเข้าพอเกษียณก็จะมีบำนาญเนี่ยไว้ใช้คือเขาจะมีเรทอยู่นะแต่ถ้าอายุเยอะแล้วมาออมเนี่ยอาจจะต้องโปะเยอะหน่อยว่างั้นเถอะผมจำไม่ผิดปีนึงไม่เกินออมไม่เกิน 12,500 เลยไงสักอย่างเนี่ยนะนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาข้อมูลมาจริงๆเคยทำคลิปเรื่องนี้ละแต่ลืมไปละนะครับแต่มาย้ำนะว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและอยากจะมีบำนาญมันก็มีหลายช่องทางนะประกันสังคมก็ได้แหละแต่ว่าอันนี้ก็ดีนะครับกองทุนการออมแห่งชาติเพราะเวลาท่านออมเนี่ยรัฐเขาช่วยออมส่วนหนึ่งเราออมแค่ร้อยแต่รัฐเขามาช่วยอีกแล้วมันก็เก็บเป็นก้อนนะครับแล้วก็ไปกลายเป็นบำนาญของเราตอนวัยเกษียณอาจจะเดือนละพันสองพันสามพันก็ยังดีนะผมว่าดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเสริมนิสัยการออมดีกว่านิสัยการเป็นหนี้เพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมว่าเป็นข่าวสำคัญนะน้อยเขาบอกว่าคนไทยเป็นหนี้เร็วชำระหนี้นานแก่แล้วหนี้ก็ยังไม่หมดแถมกินส้มตำยังผ่อนอีกเฮ้ยอันนี้มันก็แล้วก็ณปัจจุบันเยาวชนคนไทยเนี่ยอายุไม่เกิน30เนี่ยถึง1ใน5นะเป็นหนี้เสียคือแน่นอนอ่ะดูเราเห็นข้อมูลเนี่ยก็รู้ว่าคนที่จบใหม่ก็มือถือมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ย3อย่างอันนี้ชัดเจนเลยแล้วก็อย่างอื่นก็มีอะไรอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ส่วนใหญ่ณปัจจุบันมือถือแน่นอนนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็แล้วแต่นี่ครับเนี่ยหลักๆจนถึงวันหนึ่งเมื่อเราทำงานมาถึงจุดที่เราจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยนี่หลักๆมันก็มีแค่บ้านกับรถนะฮะอันอื่นมันก็เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าศึกษาบุตรค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราดึงไว้ยังไม่เป็นหนี้ซะก่อนและอย่างที่บอกใช้สูตรมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่สมมติมีรายเดือน 10,000 กล่าวว่าเดือนนี้เก็บสัก 1,000 นึงรายได้ลบเงินออมก็เหลือ 9,000 เราก็ใช้จ่ายในเรท 9,000 นี่แหละก็จะไม่เป็นหนี้ไม่ต้องไปกู้ใครไม่ต้องไปผ่อนอะไรนะครับฝากไว้นะครับเพราะตัวเลขน่าตกใจนะครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะครับในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณช่วงนี้ผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับคุณ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะกร้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเป็นคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์เชื่อมโยงเส้นทางไทยลาวเวียดนามสู่ตลาดจีนการแก้ปัญหาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสินค้าโอท็อปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
4: เห็นว่าถ้าเรามีอะไรท่านรับปากได้เนี่ยท่านคงจะสามารถจะขับเคลื่อนและทำเป็นรูปกระทำได้นะครับแต่ในส่วนภาคเอกชนเองเรามีการไปลงทุนนะมากมายที่เวียดนามก็บางเซกเตอร์เนี่ยเราก็เจอปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งท่านจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจและก็สามารถจะทำการแก้ไขและก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
3: ในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ซึ่งรวมถึงการประกาศเปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์ภูเก็ตและการฉลองความสำเร็จผู้โดยสารครบ50ล้านคนพร้อมขยายฝูงบิน Boeing 737-48 จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ต Thailand ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นที่ผ่านมาถึง 16:30 นและเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
5: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
0: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
6: ครั้งที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมจะว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะฟุตบาททางท้ายทำปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนนะเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจมันก็

0: สะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
1: ผู้สมัครสปอทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นและสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้าสำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พรรคให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
2: ปัญหาเร่งด่วนของกทมจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
0: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
3: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันการท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
0: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 นาทีโดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร

0: มายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
2: หน่วยเลือกตั้งที่เรามีอยู่ทั้งหมด 6,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูและไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
1: ปลัดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
3: นายสวรรค์บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นสักเหตุประดับสินรายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ NextGen's Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
1: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
5: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
7: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
8: เพราะว่าช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูง อะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็เอาใช่6โมงก็ประมาณสักไม่ถึง5วิได้ไหมก็ขึ้นไปได้เลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยค่ะไวๆส่วนใหญ่พวกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทำงานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านนึงเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
7: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรจิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณ50%เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
9: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะช่วยประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
7: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25 ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,500,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า614,496รายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออิดดิลอัฏฮาน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฏฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอ
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนแห่งโดยภาคตะวันใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอร์และสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
12: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
13: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับประโยชน์นะครับ
13: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
0: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้พยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EU พร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
5: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรย์เออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: ทำนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซลังงอจากมาเลเซีย2-1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3-1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36-21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินจลัดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0-2เกม21-14 21-19ผ่านรอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-9 23-21ผ่านรอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภนิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2-0เกม21-8 21-18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป2-0เกม21-16 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา21-15ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันชนิดอาชีพชาย ITF เมนโบชนิดทัวร์ M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรก วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมวงอันดับ4ของรายการเปิดสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักชนิดเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6โดยเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9ต่อ7ทำให้วิทยาผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะอภิวัตรเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมวยอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักชนิดไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1แล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนัสรุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงชนิดแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการ์โนสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิคซินเนอร์มืออันดับหนึ่งของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งคนชนะเคลมองทาเบอร์นักขวดเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4มาเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซรุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอขอดดินเล่นงานอีกครั้งหลังแพ้ให้กับอดัมวอตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยอาจารย์พิมลศรีวิกรและกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
17: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไปเกิดโทษนะครับคือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะพนักงานโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
16: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูปัญจักรกีฬาใหม่คิกบ็อกซ์เทคบอลซึ่งต้องรอผลครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTC เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามแทคติกโค้ชและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นพบกับคีร์กีซสถานโลมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโลมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอรีนอาโมริมคู่ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโลมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 นส่วนคู่ของโลมาลูกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตรบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตรบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตรบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์02354-7391-2องค์การเพศสัจกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ GPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพรับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้านการสนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรมด้วยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์022038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรกรรมปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพ ฤทธิ์แก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธาราวุธวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในช่วงบ่ายค่ะหลังจากทานอาหารเที่ยงไปแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งง่วงนะม
0: ี
1: รายการเพื่อการเกษตรนะคะรออยู่ค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ28พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องณัชวีอารีวงศ์นะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสามารถฟังทางหน้าปรับวิทยุก็ได้หรือว่าใครจะชมบรรยากาศสดๆก็เข้ามาทาง Facebook Live ได้เหมือนกันนะคะสำหรับออนไลน์ออนไลน์นะคะก็เข้ามาที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะส่วนบ้านดำของเราสองคนช่องปตอนะคะก็จะเป็นช่องส่วนตัวแต่สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะกบอบค่ะ
0: ค่ะดลยาวารีเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
1: ค่ะเพิ่มความถี่คุณบอกหน่อยค่ะ
0: 93.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: 92.5 เมกะเฮิร์ตซ
0: ์ขอไปค่ะ 92 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ FM 105เมกะเฮิรตซ
1: ์
0: แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะที่รับสัญญาในช่วงเวลานี้นะคะก็ร่วมจัดรายการไปกับเราค่ะใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศสดๆว่าในห้องส่งวันนี้นะคะเราสองคนนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของสถานที่ที่อยากให้ทุกคนไปเช็คอิน
0: ค่ะ
1: เป็นแบบนี่เหมาะกับการเกษตรมากๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเกษตรขั้นบันไดไหม
0: สักครู่นะคะคุณคุยกับผู้ฟังไปก่อน
1: ได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะคะคุณอ้อขึ้นเขาไปเพราะว่ามีใครไม่รู้เอาเก้าอี้มาทิ้งด้านหลังเขาเนี่ย
0: แล้ว
1: ทิ้งความแบบนี้ไม่ได้นะ
0: เราต้องพาไปที่อื่นก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: บังทัศน์
1: ทำไมคุณเดินวนเขาได้อย่างหน้าตาเฉยแบบไม่กลัวว่าตกเขาเลย
0: ความสามารถพิเศษ
1: ความสามารถพิเศษ
0: ฉันอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็ก
1: เป็นเด็กดอยใช่ไหมคะ
0: เด็กเขา
1: เด็กเขาเขาอะไรคะ
0: อย่าเดี๋ยวจะไปไกลนะ
1: โอเคค่ะ
0: ยังไม่ถึงสักทีนะคะพาไปเที่ยวดีกว่า
1: ค่ะ
0: วันนี้พาท่านผู้ฟังไปหมู่บ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านชาวปะกากะยอที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบชุมชนชาวเขาค่ะอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 เมตรทำให้ที่นี่มีทิวทัศน์ที่สวยงามรวมทั้งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยนะคะชาวบ้านนิยมปลูกข้าวสวรสที่สำคัญก็คือที่นี่เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมที่ส่งขายให้กับแบรนด์ดังระดับโลกค่ะแต่กว่าจะพัฒนามาเป็นหมู่บ้านที่โด่งดังในเรื่องของกาแฟแล้วก็ผ้าทอขนแกะซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในปัจจุบันนี้นะคะหมู่บ้านห้วยล้อมในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเล็กๆภายในหุบเขาค่ะที่อยู่ห่างไกลความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะคะแต่เมื่อปี2515มีกลุ่มมิชชันนารีเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับนำเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้ามาด้วยนะคะแล้วก็สอนวิธีการเพาะปลูกกาแฟให้กับคนในหมู่บ้านการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟของคนหมู่บ้านห้วยห้อมเนี่ยจึงเริ่มนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะภายในปีเดียวกันนะคะในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่บ้านห้วยห้อมด้วยเช่นกันพระองค์ทรงพระราชทานทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมการเกษตรแล้วก็การเพาะปลูกไร่กาแฟแบบครบวงจรให้กับที่นี่ค่ะและด้วยพระราชดำริเกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงถ่ายทอดให้กับชาวบ้านนะคะจึงทำให้หมู่บ้านห้วยห้อมแห่งนี้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อสร้างผลผลิตที่มีอยู่ให้เป็นกำไรจนในที่สุดนะคะก็กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตกาแฟขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะ

0: แห่งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่นอนไม่หลับนะแนะนำไปนับแกะค่ะ ที่ห้วยหอม
0: ห้วยห้อม
1: ห้วยห้อมนะคะจริงๆแล้วนับแกะเนี่ยคือถ้าคนนอนไม่หลับเนาะก็จะมีความเชื่อว่าลองนับแกะดูสิดิฉันเคยนะ
0: แกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สอง
1: ใช่นับเป็นพันเนี่ยไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามัวแต่นับแกะน
0: ะ
1: แ
0: หละกลัวจะนับพลาดไง
1: กลัวจะนับพลาดนะคะอันนี้ก็เป็นมุกนะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะพอเราคุณอ้อพาไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ย
0: คือ
1: ขึ้นดอยไปแล้วเนี่ยดิฉันก็นึกถึงอย่างหนึ่งนะเวลาพูดถึงภูเขาพวกดอยอะไรแบบนี้เราจะคิดถึงอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยชอบดูหนังครูบนดอยครูบนดอยนะคะใครที่ทันในตอนนั้นเนี่ยกำลังนิยมเลยนะ
0: ดิฉันไม่ทัน
1: ไปไม่เป็นเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องราวของครูบนดอยจริงๆเขาก็ทำเป็นหนังออกมาแต่ในชีวิตจริงก็ยังมีอยู่นะครูอาสาสมัครครูจิตอาสาที่ไปสอนเด็กๆบนดอยนะ
0: คะ
1: ปรากฏว่าเรื่องของครูบนดอยวันนี้นะคะมาเจอข่าวนี้มันเข้ากันเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ครูบนดอยนะคะแต่เป็นเรื่องของครม.เขามีการเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2ค่ะบรรจุในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นั้นมีมติเห็นชอบแล้วนะคะสำหรับการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ในปี2569ไปจนถึงปี2582ค่อนข้างระยะยาวนะคะตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นเสนอเข้ามาค่ะพร้อมกับอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย 2,000 กว่าล้านบาทค่ะเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูแล้วก็การบริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเขามีเป้าหมายที่จะผลิตครูที่มีคุณภาพนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 16,033 คนใน9รุ่นระหว่างปีการศึกษา2570คือปีหน้าค่ะไปจนถึง2578เพื่อที่จะรองรับความต้องการครูในสาขาแล้วก็พื้นที่ที่ขาดแคลนทั่วประเทศนะคะโดยจะพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิชาการแล้วก็ทักษะเรื่องของวิชาชีพครูภาษาอังกฤษการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนด้วยเพื่อที่จะสร้างครูที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการศึกษาในยุคใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งเสริมให้สถาบันการอุดมศึกษาที่ผลิตครูเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็รูปแบบของการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมค่ะก็จะเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงก็คือให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าปฏิบัติจริงเลยนะคะแล้วก็พัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.กรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนนำร่องแล้วก็แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยค่ะก็จะยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนรวมไปถึงผู้สำเร็จการศึกษาก็เป็นไปตามโครงการแล้วก็ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่หน่วยงานที่ผู้ใช้ครูนั้นต้องการค่ะโดยจะมีเงื่อนไขต้องการในพื้นที่อย่างน้อยเนี่ย5ปีด้วยกันนะคะก่อนที่จะขอย้ายได้เพราะฉะนั้นถ้าบรรจุไปแล้วเนี่ยหลังจากที่จบโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยคือจบไปแล้วบรรจุไปแล้ว5ปี5ปีคุณถึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายได้นะคะรัฐบาลเองคาดว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างตรงจุดค่ะเพิ่มคุณภาพการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศแล้วก็ยกระดับทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้เป็นไปตามแนวทางของการประเมินระดับสากลด้วยค่ะแล้วก็ให้มีผลใกล้เคียงหรือว่าไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกนะคะในอนาคตก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแม้แต่ศักยภาพของเยาวชนไทยให้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการเกษตรที่จะมีอาจารย์มาพูดคุยกับเรานะคะอยากจะนำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะทางกระทรวงเกษตรค่ะเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพนะคะวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์

0: ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยนะคะรวมถึงเชิดชูชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศค่ะโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดแล้วก็การบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยนะคะควบคู่ไปกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่ค่
1: ะ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีหลายกิจกรรมเลย มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนหลายมิติด้านวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยโดยในวันที่6มิถุนายนนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานรวมไปถึงการสาธิตนวัตกรรมแปลงนาอัจฉริยะด้วยโดรนการเกษตรแล้วก็รถแทรกเตอร์ไฟฟ้ารถดำนาไร้คนขับนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่นะคะมีเวทีเสวนาวิชาการเช่นหัวข้อพลิกโฉมเกษตรกรรมไทยข้าวคาร์บอนต่ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็หัวข้อทำนาอย่างไรให้รอดจากข้าวดีดข้าวเด้งค่ะมีกิจกรรมสร้างสีสันนะคะอย่างเช่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาวนาเสียงทองการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาแล้วก็การแสดงมินิคอนเสิร์ตด้วยมีสินค้าจำหน่ายนะคะเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกว่า35ร้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศค่ะสามารถเข้าชมงานได้ฟรีเลยตลอดทั้ง3วันนะคะพิเศษค่ะสำหรับผู้ที่ไปร่วมงาน400ท่านแรกที่ลงทะเบียนภายในงานนะคะจะได้รับคูปองมูลค่า200บาทสำหรับใช้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านค้าภายในงานอีกด้วยค่ะ
1: ก็
0: ไปกันได้นะคะระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะก็เดินทางสะดวกนะคะใครที่มีรถส่วนตัวก็เอาไปได้หรือว่าไปรถประจำทางก็ได้หรือถ้าสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดคือรถไฟฟ้าถึงหน้าสถานีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะอย่าลืมไปกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ 13:17 น.นะคะตอนนี้อาจารย์ปาชัยปัญหาซึ่งเป็นเจ้าของสวนฮักสกลค่ะศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนครนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของปุ๋ยจริงๆแล้วเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราก็คุยกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาย้ำอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าพลังงานเนี่ยทำให้ปุ๋ยราคาแพงขึ้นค่ะคุณอ้อ
0: พอแพงพอขึ้นแล้วก็ลงยากนะ
1: ลงยากนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าลงไม่ได้แล้วเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีอะไรไหมที่จะมาแทนปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียวันนี้อาจารย์ปาชัยปัญหาจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: คุณกบสวัสดีคุณอ้อสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงโทษที่ถิ่นไทย
1: ค่ะนี่มิตรรักแฟนเพลงนะอาจารย์อาจารย์ปาคะตอนนี้อาจารย์ปาอยู่ที่ไหนคะอยู่ในสวนไหม
2: อยู่ในสวนเลยครับ
1: อากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ตอนนี้ร้อนอบอ้าว
0: แสดงว่าที่สกลนครไม่มีฝนใช่ไหมคะช่วงนี
2: ้คือมีเป็นบางช่วงเนาะแต่เมื่อเช้านี้ครึ้ม
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้ตกหนักมันจะเป็นแบบนี้ครับคือมันลดลงมาเพราะลดลงมาแบบฝนน่ะนะครับก็ลักษณะการร้อนแบบนี้นี่เชื่อแน่ว่าวันนี้ช่วงเย็นฝนต้องตกน
1: ะ
2: ตามประสบการณ
1: ์แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ทำภาคการเกษตรเนาะชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็อยากให้มีฝนตกลงมาบ้างเพราะว่าต้นไม้จะได้รับน้ำฝนไม่ต้องไปกังวลเรื่องของน้ำท่านะคะตอนนี้ต้นไม้เนี่ยถ้าพูดถึงในภาคการเกษตรที่สกลนครส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะปลูกอะไรคะอาจารย
2: ์ช่วงนี้ก็เริ่มทำนาข้าวแล้วครับ
1: อ๋อนาข้าวนาข้าวส่วนใหญ่นี้จะเป็นนาปรังหรือว่านาปีคะ
2: นาปีครับ
1: นาปีก็คือทำปีละครั้ง
2: ครับคือนาปรังก็มีแต่ประมาณ 30% เนาะเพราะสกลเนี่ยได้จากน้ำหลักๆ ก็คือน้ำอุ่นหล
1: ัก
2: นะครับของสกลนครแล้วก็แม่น้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับซึ่งการทำนาเนี่ย ก็หลักๆก็จะเน้นที่นาปีนะครับนาปังก็มีแต่ประมาณ 30-40% ที่สามารถผลิตนาปีนะนาปังได
1: ้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์ปาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำภาคการเกษตรโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเมื่อก่อนถ้
0: า
1: ใช่เมื่อก่อนใครเคยได้ยินไร่อรหันต์ไหมไร่อรหันต์ที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินนะคะอาจารย์ปาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกใช่ไหมคะอาจารย์ปาคะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นผู้บุกเบิกนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ปาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าอ่ะพอมาทำอยู่ที่สวนฮักสกลแล้วถือว่าเป็นสวนเรียนรู้อีกจุดหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะรู้จักเราเยอะไร่อรหันต์เนาะสูงเนินโคราชครับแล้วก็ผมได้ให้ความรู้นะครับกับดีแทคอยู่ช่วงนึงเขามีโครงการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับก็เลยได้แนวคิดตัวนี้แหละครับทำให้เรามาคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะย้อนกลับสู่ทางเกวียนสายเก่าถึงเวลามาสร้างภูมิลำเนาเดิมให้มันเข้มข้นขึ้นหรือยังในภาคการเกษตรนะครับก็เลยได้กลับคืนมาบ้านเกิดครับเมื่อถึงกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็จะครบ3ปีพอดี
1: วัยเหลือเกิน
2: ครับ
1: ค่ะ3ปี
2: ก็มาอยู่ครับ3ปีครับ
1: ค่ะ
2: ก็มาอยู่นี่ก็ทำ
1: ศูนย์เรียนรู้
2: ก็มาทำเหมือนก็เหมือนกับสไตล์ไร่อรหันต์นั่นแหละครับเราก็จะสไตล์เดียวกันภายใต้การทำเกษตรภายใต้สโลแกนเกษตรนอกตำราไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยปังดิ้ง
1: ขยายความให้หน่อยค่ะไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยเนี่ยค่ะ
2: คือสวนเราเนี่ยเราจะเน้นพืชแปลกเนาะอย่างเช่นมะม่วงหรืออะไรต่างๆในตั้งหาที่ไหนก็มีนะครับเราก็จะเน้นพืชที่มันหายากมันแปลกคำว่าพืชแปลกมันจะดึงดูดท่านผู้ชมเข้ามานะครับยกตัวอย่างมะนาวหวานแบบนี้ครับเล่าให้ใครฟังใครก็จะไม่เชื่อเน
1: า
2: ะ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ถ้าไม่เห็นของจริงต้องอยากจะสัมผัสอยากจะลิ้มลองอยากจะลิ้มรสมันใช่ไหมมันจริงไหมให้ฉันต้องได้ลองแบบนั้นมันมีที่ไหนปะเราไปลองไปที่สูตรกันทำนองนั้น
1: อาจารย์มะนาวหวานเนี่ยสีของมะนาวเหมือนกันไหมกับมะนาวทั่วไป
2: เหมือนมะนาวทั่วไปทุกประการ
1: ข้างในก็เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่ใช่ครับอย่างเดียวที่ไม่เหมือนก็คือรส
1: ชาติ
2: มะนาวทั่วไปจะเปรี้ยวจี๊ดเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็จะไม่มีความเปรี้ยวความหวานประมาณ 6-7 บิต
1: อ๋อไม่ถึงกับขั้นหวานเจี๊ยบนะ
2: เออใช่ใช่ไม่ได้หวานจ้อยเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลนะ
1: ตกลงเจี๊ยบหรือจ้อยคะ
0: แต่ก็สามารถทานได้เลยใช่ไหมคะ
2: ทานได้เหมือนมะนาวทุกอย่างกลิ่นมะนาวทุกอย่างนะครับนี่แหละครับก็ไม่แปลกไม่ปลูกนะครับไม่อร่อยฟันที่นะครับแต่ว่าของที่ปลูกในสวนเนี่ยมีสองประเด็นหนึ่งมันต้องอร่อยถึงปลูกสองถ้าไม่อร่อยก็มันแปลกประมาณนั้นหรือไม่ก็ทั้งแปลกทั้งอร่อยประมาณ
1: รวมอยู่ที่นี่เลย
2: ที่นี่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ภายใต้สโลแกนนี้ที่เราทำอยู
1: ่
2: ก็เปิดประตูลูกมาก็สองปีแล้วล่ะนะครับก็คล้ายๆกับที่เราอยู่สูงเงินโคราชนั่นแหละครับเนี่ยก็มีคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้มาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยผมจำอยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน
1: อันนึงจาก
2: ราชบุรีด้วยนะครับก็ห่างกันประมาณ 40-50 โลครับก็ไปมาหาสู่กันอยู่นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยพี่น้องครับคือมาอยู่นี่นะครับปีกว่าแล้วครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงนะครับผมก็จะไปจัดรายการวิทยุนะครับรายการเกษตรนอกตำรากับอาจารย์ปาสวนฮักสกลทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยคร
1: ับ
2: จะเป็นของทหารนะครับกลุ่มงานที่เขาทำช่วยคนนะครับช
1: ่
2: วยเกษตรกรช่วยคนช่วยทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรเนี่ยมันดีขึ้นนะครับคนเข้าถึงมากขึ้นทำให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับก็อาศัยจากประสบการณ์เราอีกส่วนหนึ่งนะครับไปช่วยดันอีกแรงหนึ่งนะครับ
1: ก็ไปช่วยแบบเป็นวิทยาทานให้หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ
2: ครับคือคนภาคอีสานเนี่ยนอกจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยครับก็จะฟัง909นี่เลยครับครับก็สามารถพิมพ์กันไปสถานวิทยุกระจายเสียง909โซนนครนะครับก็รับฟังได้เลย
1: ค่ะเป็น FM หรือว่า AM คะ
2: FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 837กิโลเฮิรตซ์ครับ
1: อ๋อมี2คลื่น
2: แล้วก็มีอยู่ออนไลน์ด้วยนะครับ
1: นะคะใครสนใจก็สามารถแวะไปฟังได้แต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องการเกษตรนะคะไอ้ปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยมันก็มีหลายปัญหาแหละเนาะศัตรูพืชเนา
0: ะ
1: หรือว่าดินน้ำอากาศนะคะ
0: ทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างเลยอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นแบบ เป็นห่วงมากๆเลยก็คือมันมากับเรื่องของพลังงานนั่นก็คือราคาปุ๋ยป
0: ุ๋
1: ยแพงขึ้นเกษตรกรจะทำยังไงดีคะอาจารย
2: ์ครับก็เรื่องของปุ๋ยแพงเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็ไม่ต้องไปตกใจเนาะ
0: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องราวกลไกทางการตลาดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้ว
1: คำ
2: ว่าปุ๋ยแพงเนี่ยคนจะเน้นมุ่งไปที่ปุ๋ยยูเรียใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันหน้าที่มันเนี่ยมันเห็นผลไวไม่เห็นผลไวครับช่วยกระตุ้นการแตกกอช่วยกระตุ้นการแตกใบช่วยสร้างโคลอฟิลทำให้พืชสีเขียวไวคนเห็นไวนะครับคนก็มุ่งไปที่ปุ๋ยยูเรียเนา
0: ะ
2: แต่ความจริงเนี่ยถ้าปุ๋ยยูเรียมันไม่มีในโลกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพากันจะปลูกต้นไม้ไม่มีอะไรใส่เลยหรือ นะครับมันก็สามารถมีตัวแทนได้นะครับปุ๋ยยูเรียคือคำว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยสูตรทางปุ๋ยก็คือ46/0/0นะครับมันจะช่วยละลายน้ำง่ายดูดซับใบเร่งโตทางใบราคาก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วก็แต่มันก็จะสูญเสียง่ายนะครับถ้าไม่นี่มีราคาแพงนะครับเราก็หันไปใช้สูตร30/00ก็ได
1: ้
2: นะครับสูตร30/00มันจะช่วยปลดปล่อยช้ากว่ายูเรียก็จริงแต่ได้ผลต่อเนื่องเหมาะสำหรับดินเปรี้ยวด้วยนะครับเนาะแล้วปุ๋ย30/00นะครับเขามีแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานด้วยมีธาตุอาหารรองด้วยหรือ30/00มันไปไม่มีมันหายากอีกก็ไป21/00ก็ได
1: ้ลดไปเรื่อยๆ
2: แอมโมเนียมซัลเฟตนะครับแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับเหมาะกับดินด่างเหมาะกับพวกปลูกหอมกระเทียมกระลำถั่วเหลืองแบบนี้นะครับมันจะช่วยสร้างโปรตีนสร้างกรดอะมิโนนะครับมีเอ็นไนโตรเจน 21% แล้วยังมีกรรมถันด้วย 24% สลับสูตร 21/00 นะครับหรือมันยากก็ไปแคลเซียมไนเตรต 15/00 ก็ได
0: ้
2: เหมาะกับการปลูกพริกปลูกแตงโมปลูกลำไยแบบนี้นะครับช่วยในการสร้างผนังเซลล์ดูดซับธาตุอาหารได้เร็วแบบนี้ครับมีเอ็นไนโตรเจนอยู่ตั้ง 15% แล้วก็แคลเซียม 15-19% นะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณจะใช้ปุ๋ยอะไรก็ตามแต่เนาะมันสามารถเลือกได้แต่ประเด็นหลักมันอยู่ที่การเข้าใจดินถ้าดินเราเป็นกรดมากเกินไปหรือดินเราเป็นด่างมากเกินไปนี่ครับคุณจะใส่ปุ๋ยเทพขนาดไหนก็ตามแต่คุณจะใส่ปุ๋ยดีขนาดไหนก็ตามแต่นะครับพืชก็ไม่สามารถเอาไปกินเอาไปใช้ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ค่าดินให้มันได้ก่อนย
0: ิ่
2: งปุ๋ยแพงนะครับเนาะเราก็อยากเอาปุ๋ยเม็ดหนึ่งให้พืชกินก็ให้มันได้กินได้เยอะๆเกือบจะ 100% นะครับถ้าดินเป็นกรดมากเกินไปหรือดินเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยธาตุอาหารจะโดนบล็อกนะครับพอธาตุอาหารโดนบล็อกเนี่ยพืชก็ไม่สามารถดูเอาธาตุอาหารไปกินไปใช้ได้สภาวะขาดธาตุอาหารครับใบก็เริ่มเหลืองเหี่ยวแห้งตายแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมือร้อนตายไอ้เจ้าเนี่ยมือเย็นเอาไปปลูกที่เพราะว่าเกี่ยวกับมือร้อนเวียนเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นกรดเป็นด่าง
0: ใช่อาจารย์ที่จริง
1: กำลังจะสงสัยว่าเอ๊ะที่เขาพูดบอกว่า
0: เมื่อ
1: ก
0: ่
1: อนคนโบราณก็จะบอกว่าเอ้ยมือร้อนมือเย็น
0: ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไงนะ
1: ก็มือร้อนหรือมือเย็นคุณอ้อ
0: ตอนนี้มือร้อน
1: หัวร้อนไหม
0: หัวร้อนก็เลย
1: มือร้อนมือเย็นไม่เกี่ยวใช่ไหมอาจารย
2: ์ไม่เกี่ยวครับ
1: ไม่เกี่ยว
2: ร้อนครับเอามือไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วไปปลูกมือเย็น
0: มือเย็น
2: ครับเนาะไม่ได้เกี่ยวกันเลยตอนน
1: ี
2: ้ปุ๋ยผมไปเช็คราคาปุ๋ยครับเมื่อเช้าครับปุ๋ยยูเรีย46/00นี่ครับตอนนี้ราคา1,400-1,600แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ความไกลห่าง
1: แล้วแต่ยี่ห้ออะไรนี้ด้วยป่ะ
2: เยอะยี่ห้อเลยครับ1,400-1,600เมื่อก่อนเราซื้อ800นะครับคิดดูนะครับมันจะขึ้นเท่าตัวแล้วนะครับใช่ครับปุ๋ยสูตรเสมอนี่ครับป
0: ุ๋
2: ยสูตรเสมอนี่ก็อยู่ระหว่าง1,200-1,300ช
0: ่
2: วงนี้
1: เมื่อก่อน
2: เพราะงั้นเมื่อก่อนนี่หลัก900บวกลบนิดหน่อยแค่นั้นเองครับ
0: โอ้ไม่ถึง1,000
2: ครับเพราะฉะนั้นเวลาปุ๋ยแพงเนี่ยผมก็แนะนำว่าเราเนี่ยไปวิเคราะห์ค่าดินก่อน
0: หรือ
2: พอว
0: ิ
2: เคราะห์ค่าดินได้นะครับมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่าโปรแกรมปุ๋ยสั่งตัดครับเขาปุ๋ยสั่งตัดก็เหมือนคนไปตัดเสื้อเนาะเราก็ต้องไปวัดให้มันพอดีตัวใช่ไหมครับคล้ายๆกันนี่แหละครับปุ๋ยสั่งตัดเราก็ต้องเอาดินไปโจทย์ค่าวิเคราะห์ก่
0: อ
2: นแล้วก็วิเคราะห์ออกมาก่อนว่าในดินเรามันขาดอะไรม
0: ัน
2: ขาดเอ็นหรือขาดพีหรือขาดเคหรือขาดอินทรีย์วัตถุนะครับพอวิเคราะห์ได้ปุ๊บเนี่ยมันขาดเท่าไหร่คะนี้ก็ใส่ตามค่าวิเคราะห์ครับไม่ใช่ว่าเคยใส่ปีละ2กระสอบฉันก็ใส่2กระสอบเคยใส่ปีละ3กระสอบฉันก็ใส่ปีละ3กระสอบอยู่นั่น เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์นี่ครับมันจะเซฟการใช้ปุ๋ยขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปปรับสภาพกรดด่างให้มันได้มันก็จะดีมากนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยนี่เป็นเรื่องสำคัญเราจะใส่อย่างใดให้ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุด
1: นั่นแหละ
2: อันดับแรกอย่าใส่ปุ๋ยรอฝนอย่าใส่ปุ๋ยรอฝนครับเห็นว่าฝนจะตกได้ข่าวว่าฝนจะตกใส่ปุ๋ยรอเลยนะครับเพราะว่าการที่เราเอาหวานลงไปในดินนี่ครับมันต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายน้ำหรือความชื้นเป็นตัวทำละลายถ้าไม่มีน้ำหรือความชื้นเป็นตัวทำละลายปุ๋ยมันก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งลงไปก็ได้มีประโยชน์อะไรเลยเนาะหนึ่งยาใส่ปุ๋ยรอฝนครับ
0: สอง
2: เวลาเราใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำตามถ้าดินมันแห้งเพราะว่ามันต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับหรือไม่ก็ใส่ปุ๋ยเลยครับกบถ้าเป็นไปได้นะครับ
1: หมายถึงว่า
2: ขุดแล้วก็เอาปุ๋ยหยอดลงไปแล้วก็กบดินไว้ครับ
1: อาจารย์นี้อย่างนี้หลายคนก็อาจจะยังสงสัยนะว่าถ้าหลักการการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องเนี่ยให้ต้นไม้มันได้รับประโยชน์จากปุ๋ยโดยตรงเนี่ยใส่ปุ๋ยแบบไหนวิธีการใส่ที่ถูกต้องใส่ไปที่โคนไหมหรือว่ามันจะต้องพรวนดินก่อนแล้วใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วต้องกลบไหมหรือว่ามันจะต้องทำแบบไหน
2: ครับต้องเข้าใจเนาะกระบวนการใส่ปุ๋ยนะครับมันมีหลายแบบหลายวิธีนะครับเนาะต้องเข้าใจก่อนว่าพืชดูดอาหารได้สองทางทางดินก็คือรากทางใบก็คือปากใบกับทางคิวติเคิลเนา
0: ะ
2: ผิวใบนะครับงั้นโดยเฉพาะทางดินทางรากเนี่ยครับพืชดูดอาหารที่ปลายรากไม่ได้ดูดอาหารที่โคนรากหรือรากแขนงมันดูดที่ปลายรากหรือรากฝอยรากฝอยจะอยู่ไกลสุดยาวสุดใช่ไหมครับชายทรงพุ่งถึงไหนรากฝอยก็อยู่ตรงนั้นบวกลบนิดหน่อยครับไม่ได้เป๊ะๆครับ
0: ค
2: ิดดูภาพที่ตั้งตรงเราไปอยู่ใต้ลมไม้ต้นนั้นนะครับทรงพุ่มหรือล่มหรือเงามันถึงไหนนะครับก็ใส่แค่แถวนั้นแหละครับถ้าเราหว่านบนดินแน่นอนมันจะมีความชื้นต้องลดน้ำตามมันถึงจะละลายปุ๋ยต้องเอาไปรากพืชต้องเอาไปกินเอาไปใช้ได
0: ้
2: นะครับเนาะหรือไม่ก็ถ้าเราใส่บนดินนะครับโอกาสมันจะระเหิดไปมีค่อนข้างสูงระเหิดระเหยไปเนี่ยค่อนข้างสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดฝังแต่การขุดก็ไม่ใช่ว่าคูจะบี้ตะบันนะรากก็จะพังหมดนะครับเนาะต้องขุดยาวไปในแนวรากเดินนะครับอย่าไปขวางกับทางราก
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่าร
0: าก
1: อย
0: ู่ใต้ดินน
2: ่
0: ะเนาะ
2: นะครับถึงบอกว่าเราก็ใส่ตรงประมาณชายทรงพุ่ม
1: อ๋อโอเค
2: นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฝังได้ก็จะดีเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินอยู่ใกล้รากเลยมันแค่ฝังแล้วมันจะกินได้อีกนะมันก็ต้องชุ่มด้วยมันก็ต้องมีความชื้นความชุ่มด้วยดินนะครับท่านโ
0: อ
2: ้โหบอกว่าอาจารย์ป้าบอกว่าเอาฝังเด้อครับดินให้แห้งไปฝังมันก็เหมือนฝังก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกันนะมันก็ต้องมีน้ำเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่หน้าข้าวเนี่ยครับถ้าใส่หน้าข้าวอย่าใส่น้ำหลายใส่พอเรียกว่าประมาณน้ำขุกขิกง่ายๆเนาะท่วมหลังเท้าไม่ใช่ว่าน้ำอยู่ประมาณเข่าไปใส่หวานใส่แบบนั้
1: น
2: ม
1: ัน
2: ก็จ
1: ะ
2: น้ำความเข้มข้นก็จะน้อยใช่ไหมครับสำคัญคือตรงนี้ครับถ้าเราใส่ไม่หมดเวลาเราเก็บปุ๋ยต้องปิดปากกระสอบปุ๋ยให้แน
0: ่
2: นนะครับต้องปิดกระสอบปากกระสอบปุ๋ยให้แน่นเนาะแล้วก็การเก็บปุ๋ยอย่าวางกับพื้นนะครับต้องมีไม้รองก่อนครับไม
1: ้
2: รองก่อนเพราะมันจะมีความชื้นครับพอมีความชื้นปุ๊บนั่นแหละครับก็มีปัญหากับปุ๋ยทันทีแล้วก็การเก็บปุ๋ยซ้อนปุ๋ยนะครับอย่าซ้อนเกิน5กระสอบครับเพราะว่าปุ๋ยมันหนัก50โลนะครับมันจะเกิดแรงกดไอ้พวกอยู่ข้างล่างมันจะแตกละเอียดหมดครับยิ่งมีความชื้นเข้ามาปุ๊บเม็ดปุ๋ยก็จะจับตัวแข็งเลยค่ะนี
0: ้
2: แล้วก็พอละลายมันก็จะยาก
1: แพงด้วยนะ
2: พัน
1: กว่าบาท
2: นอกจากปุ๋ยแพงแล้วเรามีข้อค่าดินค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเนาะใช้ปุ๋ยให้การใส่ปุ๋ยใส่ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นประโยชน์สุดแล้วนี่เรายังมีการฉีดทางใบแทนได้จริงๆครับเนาะปุ๋ยทางดินมันแพงแล้วก็ทางใบได
0: ้
2: ช่วยได้นะครับปุ๋ยทางใบมันก็มีหลายๆสูตร
1: ปุ๋ยเกล็ด
2: ใช่ครับปุ๋ยเกล็ดทางใบครับมันเขาทำในลูกขี้เหล็ดเนาะ มันจะเป็นโมเลกุลเล็กนะครับพืชสามารถเอาไปกินเอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ฉีดทางใบแทนได้แต่ปุ๋ยเนี่ยความจริงเนาะมันต้องสองทางนั่นแหละท
0: ั้
2: งทางดินทั้งทางใบนะครับแต่ในเมื่อมันแพงเกินเราใส่ทางดินใส่น้อยๆไม่ใช่ไม่ใส่แต่ใส่ไม่เยอะนะใส่เยอะมันไม่มีเงินซื้อเราก็ใส่ไม่ให้มันขาดเราก็เพิ่มทางใบเข้าไปแทนอีกทางหนึ่งก็ได้เนาะแต่ปัญหาการฉีดทางใบนะครับก็ต้องเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปบรรยายอยู่นอกสถานที่เนาะก็มีปัญหาเยอะกับการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับเกษตรกรไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยรู้ว่าการเปิดปิดของปากใบเนา
0: ะ
2: การเปิดปิดของปากใบเนี่ยมันเปิด2ช่วงเวลาช่วงแรกก็คือช่วงเช้า6โมงเช้าถึง9โมงเช้าอีกช่วงนึงก็ช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นถึงประมาณทุ่มนึงคือช่วงแดดร่มลมแผ่วนะครับไม่ใช่ว่าเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองก็ไปฉีดนะครับเนาะมันก็จะได้ประโยชน์น้อยจริงอยู่มันเข้าอยู่ทางผิวใบแต่ถ้าได้ทั้งผิวใบทั้งปากใบมันจะไม่ดีกว่าหรือนะครับเนาะเพราะนั้นเราต้องฉีดไปสองช่วงนี้สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่รู้นะครับหรือรู้น้อยมากเลยก็คือการผสมปุ๋ยการผสมยาต่างๆนี่ครับในปุ๋ยโดยเฉพาะยาที่จะไปฉีดนะครับมันจะมีตัวภาษาอังกฤษเป็นพยัญชนะตัวเล็กๆอยู่ใต้ชื่อนะครับให้สังเกตนะครับอย่างเช่น WP W ตัว P พอ EP เนี่ยครับถ้าเขียนว่า WP แสดงว่าปุ๋ยหรือยาน่ะมันอยู่ในรูปแบบของผงครับ WG G จอจานสลีนะครับ WG เนี่ยจะอยู่ในรูปของแบบเม็ดนะครับถ้า SC นะครับ S สิงคโปร์ C แชทแมวครับถ้า SC อยู่ในรูปของแบบครี
0: ม
2: นะครับ SL จะอยู่ในรูปของแบบน้ำนะครับแล้วก็ EC อยู่ในรูปของน้ำมันเป็นน้ำมันนะครับน
0: ั้
2: นเวลาผสมเนี่ยครับเราต้องผสมเรียงให้มันถูกนะครับถ
0: ้
2: าเราผสมข้ามไม่เรียงเนี่ยครับมันจะเกิดการจับตัวการตกตะกอนพอจับตัวการตกตะกอนการที่พืชจะดูดเข้าไปทางใบได้เนาะแสดงว่ามันต้องเล็กมากโมเลกุลเล็กมากใช่ไหมครับถ
0: ้
2: ามันจับตัวกันมันจะเล็กได้ยังไงล่ะยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับพอใหญ่ๆจับตัวเป็นตะกอนจนคนมองเห็นได้นะครับเรามองเห็นได้ว่ามันเป็นตะกอนนะครับนั่นแหละครับพืชก็ไม่สามารถเอาไปกินเอาไปใช้ได
0: ้
2: น
0: ั้
2: นเวลาผสมนะครับให้ผสม WP ก่อน
0: ถ
2: ้าหมายถึงว่าถ้าเราจะฉีดหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับให้ผสม WP ก่อนผสม WP เสร็จปุ๊บค่อยผสม WG รูปแบบเม็ดละลายน้ำก่อนค่อยลงเทใส่รวมกับเพื่อนมันนะครับแล้วก็ไปรูปแบบครีมเอาครีมไปละลายน้ำก่อนค่อยมาผสมกับเพื่อนมันนะครับเอารูปแบบน้ำรูปแบบน้ำมันเรียงไปแบบนี้แล้วก็ตกท้ายด้วยสารจับใบนะครับถ้าเราผสมครับถ้าเราเอารูปแบบไม่เรียงตามที่ว่านะครับไปผสมรูปแบบครีมก่อนค่อยไปผสมน้ำมันแบบนี
0: ้
2: มันจับตัวกันเลยนะครับจับตัวกันมันไม่สามารถเข้าได้เลยทีนี
0: ้
2: ฉีดไปก็เหนื่อยเปล่านะครับเนาะต้องระดับหนึ่งคือ WP
1: ค่ะ
2: WP 2
1: WG
2: รูปแบบเม็ดนะครับ SC รูปแบบครีม
1: SL
2: รูปแบบน้ำ
1: แล้วก็
2: EC น้ำมันครับถ้าจะไม่มีเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก
0: ็
2: ปิดท้ายด้วยสารจับใบครับแบบนี้การฉีดทางใบได้ผลอย่างแน่นอนเนาะถ
0: ้
2: าท่านฉีดช่วงเช้าที่ว่า6โมงเช้าไม่เกินทุ่มนึงนะครับช่วงเย็นก็4โมงเย็นช่วงเช้า6โมงเช้าไม่เกิน3โมงเช้าโทษทีนะครับแต่ช่วงเย็นก็4โมงเย็นไม่เกินทุ่มนึงนะครับสำคัญคือเวลาฉีดนะครับช่วงพืชดอกอย่าฉีดเว้นไปก่อนเนาะรอให้กลีบดอกมันร่วงก่อนค่อยฉีดให้มันเหลืออย่างเช่นถ้าเป็นมะนาวก็กลีบดอกมะนาวมันจะเป็นสีขาวขาวรอให้ขาวขาวมันร่วงก่อนค่อยฉีดขาวขาวเห็นแต่เขียวเขียวเหมือนเม็ดถั่วเขียวนะครับ
0: ค
2: ่อยฉีดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการฉีดยาผ่าดอกนะฉีดยาผ่าดอกดอกมันก็จะร่วงนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับและสำคัญอีกตัวนึงครับในการฉีดฉีดปุ๋ยทางใบนี่ครับกดด่างของน้ำ ก็สำคัญมากไม่แพ้กัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับถ้าน้ำเป็นด่างมากเกินไปนะครับทีฟอสฟอรัสเนี่ยครับมันจะไปจับตัวกับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับก็แน่นอนครับพอมันจับตัวกันมันก็ตกตะกอนพืชก็ไม่สามารถดูดเอาไปกินเอาไปใช้ได้ใช่ไหมครับเหมือนกันครับถ้ามันเป็นกรดมากเกินไปเนี่ยครับพวกเหล็กแมงกานีสทองแดงพวกนั้นครับมันก็จะละลายมากเกินไปจนเป็นพิษเพราะนั้น pH น้ำที่เราจะไปฉีดทางใบเนี่ยกลางๆเนา
1: ะ
2: ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ช่วงนี้นะครับไม่ใช่กลางเป็นกรดนิดๆ อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 ช่วงนี้ครับพืชถึงจะดูดเอาไปกินเอาไปใช้ได้แล้วจะรู้ได้ไงล่
1: ะ
2: 6.5 5.5 แน่นอนมันก็จะมีเครื่องมือวัดได้หลายอย่างคือวันนี้เนาะถ้าสมัยดึกดำบ้านก็กระดาษลิสมัสนะครับจุ่มลงไปเทียบสีนะครับทุกวันนี้มันมี EC meter เป็นตัววัด
1: มีอุปกรณ์
2: ตรวจด่างเป็นตัววัดอุปกรณ์เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ได้ปุ๋ยมันแพงนะครับเนาะเราก็ต้องเลือกใช้แล้วก็ใส่ให้ถูกใส่ให้เป็นสิทธิ์ทางใบก็ต้องรู้ด้วยเรื่องของกฎด่างเรื่องของค่าต่างๆรูปแบบของปุ๋ยต่างๆนะครับ
1: ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องปุ๋ยนะคะที่อาจารย์ปานั้นก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะก็มาแลกเปลี่ยนให้ได้นำไปใช้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยที่ยังไม่ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถมาทดแทนได้สำหรับปุ๋ยราคาแพงๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่ค่ะให้อาจารย์ป่าพักก่อนเนาะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสาย
0: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
8: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
9: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
8: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
9: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
10: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
9: แล้วสาเหตุล่ะครับ
10: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
9: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
10: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
9: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
1: 13:45 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของภาคการเกษตร
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกหรือว่าการมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชนะคะไม่ใช่มีปัญหากับศัตรูนะ
0: ศัตรูพืช
1: ก็มีหลายอย่างนะ
0: ใช่ค่ะมีทั้งที่ไม่จำเป็นต้องไปกำจัดเขาก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี้เราก็ต้องมาแก้ปัญหาบางคนก็ไม่รู้วิธีว่าจะต้องทำยังไงก็โทรเข้ามาได้ค่ะ
0: ค่ะโทรเข้ามาที่022769718นะคะ022769718ตอนนี้มี1สายเข้ามาแล้วนะคะจากกรุงเทพมหานครคุณสมชายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
11: ครับผู้ดำเนินรายการและอาจารย
1: ์ค่ะเชิญเลยค่ะ
11: ขอเรียนถามอาจารย์นะครับว่าใบเช่นใบกันเลงอย่างนี้มันมีจุดขาวๆเป็นเพราะอะไรแก้ไขยังไง
1: จุดขาวๆอ่ะอาจารย์
2: นะครับมันเกล็ดขาวๆมันเกล็ดขาวๆแบบไหนโน้ครับมันเป็นคราบของไข่แมลงศัตรูพืชหรือว่าเป็นพรีอะไรยังไงครับได้เอามือไปลูบไปจับไปบี้ดูไหมครับ
11: มันผิวมันเรียบๆแค่เป็นจุดขาวๆตามนะผู้ใบมันแต่มันเป็นเกล็ดผู้ใบเลย
0: เป็นจุดขาวๆทุกใบ
1: แล้วพอเวลาเอามือไปจับไปลูบนี่ก็คือมันก็ติดมือมาด้วยไหมคะ
11: ไม่เป็นหน้าผิวไม่เรียบนะ
1: อ๋อเป็นเรียบ
11: คร
1: ับ
2: มันสันนิษฐานยากนะครับเนาะเพราะว่าใบตำลึงเนี่ยมันไม่ค่อยมีโรคมันก็ไม่มีโรคถ้าจะมีก็จะเป็นเพลียใช่ครับถ้าเป็นเพลียเนี่ยถ้าเรามือไปลูบดูมันก็จะติดมือเรามานะครับเนาะถ้าบีบดูมันก็จะเป็นคาบเหลืองๆเขาเน็ตติดมือเรามานะครับถ้าเป็นเพลียเราก็ได้ป้องกันเรื่องของเพลียแต่ถ้าเป็นคราบขาวๆเนี่ยก็อีกวิธีนึงก็คือว่าแมลงไปวางไข่นะครับมันเป็นคราบของไข่ของแมลงนะครับแต่เลยมองไม่เห็นนะว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรมันเป็นเยอะเป็นน้อยเป็นแล้วลามหรือเป็นแค่จุดที่บางจุดบางตำแหน่งหรืออะไรยังไงครับ
11: มันจะเป็นตรงทั่วใบอะฮะแต่ผิวมันจะเรียบๆเหมือนกันไม่มีอะไรไปวางไข่อะฮะมันเหมือนลักษณะใบของมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ
1: มันเหมือนสีของมันด่างๆสีขาวใช่ไหม
11: มันมีจุดขาวๆอยู่
1: อ๋อเป็นเหมือนจุดขาว
2: มันตอบยากมากเลยครับเพราะเราไม่เห็นเนาะมันวิเคราะห์ยากครับ
0: แต่ไม่ได้เป็นอันตรายใช่ไหมคะอาจารย
11: ์มาทานได้ไหมครับ
1: อาจารย์คะ
2: ถ้าเอาไปล้างนี่มันออกไหมครับ
11: ไม่ออกครับ
1: ไม่ออก
11: มันอยู่ในเนื้อใบมันเลยนะ
2: โอ้โหมันน่าจะให้เดาเนาะไอ้นี่ให้เดาเพราะเราไม่เห็นหน้างานนะครับเน
1: า
2: ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือจันทร์วันนี้จะโทรเข้ามาเยอะเนี่ยผมจะให้ส่งรูปเข้ามานะครับเราจะได้รู้รูปเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับบางครั้งเราแค่คุยกันเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนได้นะครับเนาะก็มันเกิดจากโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชนะครับหรืออะไรสักอย่างนึงอะนะครับเลยวิเคราะห์ยากมากครับคำถามนี้ครับ
11: เป็นเหมือนจุดด่างๆอย่างนี้นะ
0: เป็นจุดด่าง
11: ๆครับสีขาวจะมีทุกใบเลย
2: ครับให้เดาน่าจะเกิดจากโรคพืชเนาะน่าจะเกิดมันคล้ายๆกับพวกลายน้ำค้างจังเลยครับ
1: แต่ว่าไม่น่ากินนะคะอาจารย์น่าจะกินไม่ได้แบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็บอกกินได้ไม่ใช่เหรอครับเมื่อกี
1: ้คะ
2: เมื่อกี้จะเขาบอกว่ากินได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่แกถามคุณสมชายถามว่ากินได้ไหมอ๋อ
2: นั่นแหละครับคือผมก็ไม่เห็นภาพนะครับเนาะมันอะไรยังไงกันแน่ครับแต่ถ้าเราเอาไปล้างน้ำแล้วมันออกก็สามารถกินได้นะครับแต่ถ้าล้างแล้วมันไม่ออกแสดงว่ามันไปฝังลึกอะไรอยู่ที่ใบนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ
11: อยู่ในเนื้อใบมันเลยครับ
0: มันอยู่ในเนื้อใบ
2: โอ้ยากเหมือนกันครับอันนี้ครับเป็นทุกใบนะครับจะเป็นใบอ่อนหรือใบแก่ครับ
11: เป็นตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงแก่เลยฮะ
2: โอ้อยากเห็นรูปจังเลยครับน่าจะมาศึกษาเรียนรู้ได้ครับเพราะว่าปัญหาเรื่องกำลึงเนี่ยตั้งแต่ทำเกษตรมาไม่เคยใครถามไม่เคยใครมีปัญหาเหมือนกันครับลักษณะแบบนี
0: ้
2: ฝากโอ้มันสะดวกในการถ่ายรูปส่งรูปมาไหมครับให้ทางผู้ดำเนินรายการก็ได้นะครับ
1: ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะคะในกล่องข้อความนะคะ
2: อยากเห็นรูปจังเลยครับ
1: ส่งในกล่องข้อความได้
0: กล่องข้อความของ
1: Facebook Live
11: ถ้าปกติใบตำลึงนี่มันจะใบเขียวๆล้วนเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช
11: ่นี่มันมีจุดขาวๆเหมือนเป็นด่าง
1: ๆนั่นแหละค่ะปัญหาก็คือเอาอย่างนี้ค่ะคุณสมชายถ้าอยากจะทราบเนาะเอาถ่ายภาพใช้มือถือนี่แหละค่ะถ่ายแล้วก็ส่งภาพมาในอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวเราให้ทีมงานดึงออกมาให้นะคะจะได้ส่งให้อาจารย์ได้ค่ะ
11: เดี๋ยวของเข้าไว้คราวหน้า
1: ค่ะ
11: โอเคแล้วถ้าเป็นดอกอย่างอื่นน่ะมันเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยเช่นดอกอัญชันน่ะแต่ว่าใบมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันนะ
2: ผมว่านะครับมันน่าจะเกิดโรคพืชอะไรสักอย่าง
1: มันน่าจะโรคเดียวกัน
2: แต่ว่าถ้ามันอยู่บริเวณเดียวกันแบบนั้นนะครับนะครับให้เราน่าจะโรคพืชสักอย่างนึงนะครับถ้าจะป้องกันนะครับเนาะเกี่ยวกับโรคพืชก็เราต้องฉีดกันด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาครับหรือไม่ก็เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมีนะครับเนาะถ้าพอหาได้นะครับผมเนี่ยมีครับเห็ดเรืองแสงสีรัศมีครับไตรโคเดอร์มามันซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันจะกินเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคพืชนะครับพอฉีดแล้วปุ๊บมันจะสร้างสปอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะไปกินเซลล์ของเชื้อโรคนั้นๆ นะครับแล้วก็ไปยืดพื้นที่มันเป็นเชื้อราดีเนาะนะครับไม่มีปัญหากับคนนะครับแต่ใบที่มันเป็นแล้วนะครับมันไม่หายนะเป็นแล้วไปครับแต่ใบใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่เป
0: ็
2: นในส่วนของโรคพืชนะครับ
0: ค่ะโอเคนะคะคุณสมชาย
11: ไม่เกี่ยวกับความชื้นหรือเปล่า
2: ก็มีส่วนครับเพราะโรคพืชมันมากับความชื้นนั่นแหละครับ
1: อากาศด้วยเนาะ
2: ครับ
11: มีบางคนบอกปูนขาวโรยนี่เชื่อได้ไหม
2: โรยทางไหนครับทางดินหรือทางไหนครับ
11: ทางดินนะ
2: ก็มีส่วนครับเพราะปูนขาวมันก็ปัสสภาพกดด่างเนาะพอถ้าดินเราเป็นกดหรือเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยเชื้อโรคบางชนิดมันก็เจริญเติบโตได้นะครับมันก็ไปยับยั้งเชื้อการเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันไม่ผิดครับ
11: ไม่คือควรจะโรยปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: มันแบบนี้มันต้องกะเอานะครับโรยพอรอบโคนต้นขาวแล้วก็โรยปุ๊บต้องรีบรดน้ำนะครับรดน้ำให้มันละลาย
11: ต้องโรยทุกวันไหมครับ
2: ไม่แค่ปูนขาวละลายครับ
11: ต้องโรยทุกวันไหมครับ
2: ใช่ครับแค่ปูนขาวละลายพอปูนขาวมันละลายปุ๊บเราก็รดเหมือนรดน้ำตามปกตินะครับแต่ตอนแรกที่รดนะครับต้องรดให้ปูนขาวมันละลายครับไม่ให้เราเห็นปูนขาวนะครับแล้วก็ประมาณ 2-3 วันนู่นแหละครับมันถึงจะละลายหมดนะครับ
1: ก็ 2-3 วันทำครั้งหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าทำครั้งเดียว
2: ขอให้มีความชื้นครับ
1: ขอให้มีความชื้น
2: ครับ
11: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: อยากเห็นรูปมากนะครับอย่าลืมส่งรูปมาให้ด้วยนะครับคำถามอันนี้น่าศึกษาครับกำลึงไม่ค่อยมีปัญหาเกิด
1: ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะ
2: ไม่ค่อยเจอครับมีแค่โรคน้ำค้างอะไรเนี่ยครับไปจุดแค่นั้นเองซึ่งพวกนี้ป้องกันด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาได้อยู่แล้วแต่ถ้ารูปขาวๆอะไรที่ลุงแกว่าเนี่ยไม่ค่อยเจอเหมือนกัน
1: เดี๋ยวให้คุณสมชายนะถ้าฟังอยู่ก็ถ่ายรูปมาส่งมาในกล่องข้อความนะคะ
0: สลับได้วิเคราะห์ต่อ
1: สลับไปที่ทางโซเชียลกันหน่อยค่ะคุณอ้อ
0: ค่ะมีคำถามจากคุณกากมลนะคะถามว่าปลูกอะโวคาโด2ปีใบมันเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วก็ใบเหลืองแบบนี้จะเป็นโรคอะไรไหมคะ
2: ใบจุดสีน้ำตาลก็ให้เดานะครับเนาะน่าจะเกิดโรคใบจุดนะครับส่วนใบเหลืองมันเกิดจากหลายสาเหตุครับขาดน้ำใบก็เหลืองได้รับน้ำมากไปบางครั้งรากไม่สามารถทำงานได้เนาะไม่มีอากาศใบก็เหลือง
0: ค่ะ
2: นะครับปุ๋ยเข้มข้นมากเกินไปใบก็เหลืองนะครับมันต้องไปดีข้อว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ว่ามานี้นะครับส่วนใบจุดที่ว่านะครับก็มีทางเดียวครับ เป็นโรคใบจุดนั่นแหละครับก็ต้องฉีดป้องกันไตรโคเดอร์มาความจริงเนี่ยแต่ละสวนเนี่ยครับต้องมีประจำนะครับเดินไตรโคเดอร์มาเนี่ย
1: ส่วนใหญ่จะต้องม
2: ีมันช่วยเรื่องพวกนี้ได้เยอะมากเลยครับผมเนี่ยจะฉีดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งคือไม่รู้อ่ะไม่เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคไม่รู้
1: พอถึงทุก
2: ว
1: ัน
2: วันจันทร์มาปุ๊บเนี่ยผมจะฉีดเลย
1: ค่ะอาจารย์ขออนุญาต
2: ทางใบ
1: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณบัวจากชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณกบคุณอ้อและอาจารย์ปาครับ
1: ใช่เลยค่ะ
12: ครับครับโรคใบสีขาวของใบตำลึงน่าจะเป็นราแป้งครับเป็นราแป้ง
0: ราแป้ง
12: ครับเป็นเชื้อราแป้งครับแต่น่าจะเป็นเชื้อราแป้งครับมักจะเกิดหน้าหนาวครับ
2: ครับครับก็เป็นไปได้ครับคือเรื่องผมว่าเอาไปล้างน้ำไปอะไรมันยังไม่ออกยังเป็นคราบอยู่เลยสงสัยประเด็นนั้นนะครับ
12: ครับน่าจะเป็นราแป้งแล้วมันจะมักเกิดช่วงระยะฤดูอากาศเย็นๆมันจะเป็น
1: เ
12: ป็นหลายชนิดเหมือนกันพวกแดงพวกอะไรก็จะเป็นครับครับขอบคุณครับ
1: ค่ะอ๋อมาช่วยแลกเปลี่ยน
0: น่าจะเคยประสบปัญหานี้มาก่อนแล้วก็คน
2: ปกติลาแป้งนี่ครับเรา
1: แค่จับเนี่ยมันก็จะติดมืออยู่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับทีนี้ลุงบอกว่ามันยังติดอยู่ไงคร
1: ับ คือมันไม่ได้ติดที่ตัวใบนะคือมันฝัง
0: เข้าไปใน
1: มันเหมือนกับว่าใบมันมีปัญหาคือพอมันเกิดมาปุ๊บมันก็ด่างจากตัวข้างในของมันอะเหมือนคนเป็นกากเกลื่อนยกตัวอย่างนี่เห็นชัดนะ
2: จริงๆแป้งมันจะหายถ้าเรามาล้างมาอะไรมันนะครับ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วหลายท่านนะคะก็อยากจะพูดคุยนะคะแต่จริงๆด้วยเวลาจำกัดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอกาสหน้านะคะมีเวลาเราก็จะเชิญอาจารย์ปานะคะสลับกับอาจารย์ทองนี่แหละค่ะก็ช่วยตอบคำถามเรื่องภาคการเกษตรให้เราทุกคนนั้นได้รับฟังกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากถึงผู้ฟังทางบ้านกันสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับก็ส่วนทักษะกลเราเนี่ยครับเปิดทุกวันนะครับเราสามารถเข้ามาเรียนรู้เข้ามาแชร์แบบประสบการณ์ได้ทุกวันแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมาให้นั่งลูกหน้าก่อนเนี่ยครับเพราะคนเข้ามาทุกวันอยู่แล้วนะครับบางครั้งมาก็ไม่เจ
1: อ
2: คืออยากจะมาเจออยากจะมาเอาดินมาให้ตรวจเอาน้ำมาให้วิเคราะห์อ่ะนะครับอยากให้มาวางแผนอยากให้มาทำเกษตรบนกระดาษให้นะครับไม่ได้นะแต่ผมก็ตอนนี้มันหลายรายการนะครับยิ่งช่วงนี้กำลังทำไร่ทำนากันเนาะแล้วก็ไปดูนาแปลงใหญ่กันค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้อยู่สวนแล้วก็ไปงานบรรยายต่างๆด้วยนะครับถ้านัดล่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนนะครับมาสกุลก็แวะได้ครับตั้ง GPS สวนฮักสกุลได้เลยนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็โทรมาเบอร์ส่วนตัวได้ครับ0872321139ครับทุกสายผู้กับทุกมิตรนะครับก็ยักเหมือนเดิมนะครับยักเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวได้มีโอกาสไปกรุงเทพหรือผ่านไปโคราชก็แวะอาจารย์ทองนะครับแวะกันที่เสื้อทองเกษตรนะครับ
1: อาจารย์นิดนึงนะคะสักประมาณ1นาทีอาจารย์คะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้เรื่องเกษตรพอเพียงที่สวนฮักสกลเนี่ยต้องติดต่อผ่านยังไงบ้างคะ
2: ติดต่อผ่านผมคนเดียวโดยตรงเลยครับ0872321139หรือ Facebook หรือ LINE หรือ TikTok สวนฮักสกล
0: ครับ
2: สามารถต
0: ั้
2: ง GPS สวนฮักสกลมาได้เลยนะครับเรามีฟรีอบรมทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนครับวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนครับแต่เดือนนี้เรายกเว้นเพราะผมมีงานที่อุดรด่วนเข้ามานะครับเลยเดือนยกเว้นรวมไปเป็นเดือนหน้านะครับ
0: ก็ก่อนที่จะเข้าไป
1: โทรหาอาจารย์ก่อน
0: โทรแจ้งอาจารย์ก่อน
1: เพราะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราติดต่ออาจารย์ไปอาจารย์ยังอยู่ที่สวนที่นาอยู่เลยเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์บอกอาจารย์ไม่พกโทรศัพท
1: ์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วย
2: ค่ะได้เป็นนะออกพื้นที่เขาใส่ไว้ที่บ้านเพราะว่ามันที่แถวนี้นะถ้าฟ้ามามันแรง
1: ครับใช่ๆก็ปลอดภัย
2: เกี่ยวกับทางโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเลยเซฟไปก่อน
1: แล้วก็เซฟไปก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปาชัยปัญหานะคะจากสวนฮักสกลศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจังหวัดสกลนครขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
0: ขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะวันนี้ได้รับความรู้หลายอย่างเลยนะคะยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวขอฝาก ขอฝากงานดีๆสักหนึ่งงานนะคะ
1: สั้นๆนะ
0: ค่ะอัปเดตเทรนการแพทย์ยุคใหม่ในงาน84ปีกรมการแพทย์ค่ะวันที่20ถึง21มิถุนายนปีนี้นะคะก็ไปกันได้ที่ MCC Hall The Mall Life Store งามวงวานเข้างานฟรีค่ะก็ไปกันได้เลยเขามีหลายโซนกิจกรรมนะคะมีทั้งเสวนาให้ความรู้สุขภาพเทคโนโลยีการแพทย์สุดล้ำโซนตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็รวมความเชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์แล้วก็มีโซนผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเลือกได้ค่ะไปเข้ากันได้
1: ใครสนใจก็ไปได้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
13: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
14: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
20: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
22: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
21: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
22: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
25: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้มเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพ เพื่อนำพาทั้งสองประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมคดีนาฏขวัญการสุขรายงาน
16: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
4: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบปะทุถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้วชวิสาประทุมมารายงาน
16: บราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานเหลือเพียง5วันต่อสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรของบราซิลผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปที่ลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากเดิม44ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยไม่มีการลดค่าจ้างและมีวันหยุดพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์โดยสมาชิกสหภาพแรงงานและพรรคฝ่ายซ้ายร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมที่พรากความหวังและศักดิ์ศรีไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลต่างออกมาคัดค้านต่อกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวโดยเตือนว่าการลดชั่วโมงการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงานได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอบ้านเก้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอกุดบากอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอภูพานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองพอกอำเภอตะวันชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมรัตน์อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอนนสูงอำเภอห้วยแถลงอำเภอสูงเนินอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรราชอำเภอหนองบุญมากอำเภอปากช่องอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเก็ดพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอพนมอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุงกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอระโนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอชัยยาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.การทีราลิขิต

0: ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เมก
1: ะในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

0: ับธรรมดารับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายรับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: สาระพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insights ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย 2:35 จนถึงบ่าย 3:00 ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สท.ได้แก่สท.ชลบุรีสท.ระยองสท.จันทบุรีสท.ตราดและสท.สระแก้วค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะณัฐยาโทธากานันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของการที่ปัจจุบันนะคะถ้าใครได้ขับรถผ่านตรงเส้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะคะก็จะได้มีการเริ่มเรื่องของการก่อสร้างสะพานแล้วก็ปิดซ่อมแซมสะพานในบางช่วงนะคะทางกรมทางหลวงค่ะก็ได้มีการบอกว่าจะเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่นะคะเป็นสายบางควายแล้วก็เขาดินค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC ค่ะก็มีการประกาศเปิดใช้งานแล้วนะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบนทางหลวงหมายเลข3702สายบ้านบางควายบ้านเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางยกระดับความปลอดภัยแล้วก็รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของเราค่ะโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3702บางควายเขาดินนะคะก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่เป็นโครงการสำคัญค่ะที่ช่วยเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งในอนาคตโดยโครงการนะคะก็มีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่47ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงค่ะแล้วก็สิ้นสุดที่ตำบลเขาดินกิโลเมตรที่49รวมระยะทางอย่าง2กิโลเมตรลักษณะก็จะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาด2ช่องจราจรมีความกว้างช่องจราจรอยู่ที่ช่องละ 3.5 เมตรแล้วก็มีความยาวขนาด555เมตรค่ะก่อสร้างขนานกับสะพานมอเตอร์เวย์เดิมพร้อมกับไหลทางแล้วก็ทางเท้าตามมาตรฐานทางหลวงรวมทั้งทำการก่อสร้างทางลาดและจุดกลับรถเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดในบริเวณคอขวดนะคะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนด้วยงานนี้เนี่ยวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 349.5 ล้านบาทค่ะซึ่งปัจจุบันนะโครงการก็ได้ทำการก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนโดยปรับรูปแบบการจราจรบนสะพานทั้ง2แห่งโดยสะพานเดิมเนี่ยก็คือบนทางหลวงหมายเลข3701รองรับการจราจรขาออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็สะพานใหม่บนทางหลวงหมายเลข3702รองรับการจราจรขาเข้าจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครค่ะการเปิดใช้งานสะพานนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกสนับสนุนการลงทุนแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับภารกิจของกรมทางหลวงค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ทันสมัยมั่นคงแล้วก็รองรับอนาคตได้ด้วยทั้งนี้นะคะประชาชนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงนะคะ1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: You are listening. Easy. Inside.
1: เรื่องถัดมาค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาและโรงพยาบาลพญาไทบอวินในเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลภายใต้ BDMS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสัมมนานะคะเรื่องของความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยที่มุ่งยกระดับระบบการดูแลสุขภาพแรงงานในพื้นที่ EEC ให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงแล้วก็ได้มาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้นรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการจัดงานสัมมนานะคะก็ได้สะท้อนบทบาทของเครือข่ายโรงพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่การตรวจสุขภาพเชิงป้องกันการส่งเสริมสุขภาพการดูแลรักษาไปจนถึงการส่งต่ออย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่มีแรงงานเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะภายในงานนะคะก็มีท่านดร.จุฬาสุขมานพค่ะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะก็ได้บอกว่าพื้นที่ EEC เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศแต่ว่าแรงงานคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่ความท้าทายด้านสุขภาพในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งโรคจากการทำงานปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรค่ะทางนี้ก็มีการได้มีการจัดทำระบบดูแลสุขภาพแรงงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานไม่เพียงช่วยให้กระบวนการผลิตในดำเนินได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังสะท้อนถึงศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยรวมถึงเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะด้านนายก้องเกียรติเกียรติเพชรประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม3และกลุ่ม6 BDMS นะคะก็ได้บอกว่าเวทีนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่ EEC จำนวน8แห่งด้วยกันเพื่อร่วมกันยกระดับการบริการด้านอาชีวอนามัยให้สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการป้องกันการรักษาแล้วก็การส่งต่อภายใต้มาตรฐานเดียวกันนะคะการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอกย้ำบทบาทของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทบ่อวินในฐานะหน่วยบริการสุขภาพหลักในพื้นที่ EEC พร้อมสนับสนุนดูแลสุขภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและสอดรับกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมค่ะก็สอดคล้องกับแนวคิดนะคะ One Network One Standard ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการด้านอาชีวอนามัยแบบบูรณาการค่ะเพื่อแรงงานและสถานประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษาและการส่งต่อค่ะ

0: You are listening to the Easy Inside.
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพค่ะภายใต้นโยบายหมอพัฒน์ plus ปี2569ถึง2573ค่ะก็มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์สมุนไพรและบริการสุขภาพของไทยสู่ตลาดโลกพร้อมตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Medical and Wellness Hub อันดับหนึ่งของโลกผ่านการปลดล็อกกฎหมายเร่งอนุมัติผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติค่ะซึ่งข้อมูลจาก BOI นะในไตรมาสที่1ของปี69เนี่ยพบว่ามียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกว่า1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.4 เท่าค่ะโดยอุตสาหกรรมการแพทย์ยังเป็น1ในกลุ่มเป้าหมายสำคัญมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมในปี68จำนวนอยู่ที่ 28,000 ล้านบาทจาก101โครงการค่ะด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการระบุว่าไทยเนี่ยกำลังปรับบทบาทจากผู้ซื้อผู้ขายไปสู่พันธมิตรระยะยาวค่ะเพื่อดึงต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนในเรื่องของการวิจัยทดลองทางคลินิกและการผลิตยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์พร้อมถึง AI และเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะหวังว่าจะให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยสู่ระดับสากลขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการจูงใจนักลงทุนอย่างเช่นเรื่องของการเร่งรัดขั้นตอนอนุมัติยาการสนับสนุนการใช้ยาภายในประเทศและการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาทำงานโดยเฉพาะการผลิตสารตั้งต้นยาและยาชีววัตถุคล้ายคลึงค่ะอีกแนวทางสำคัญก็คือเรื่องของการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์อันนี้เนี่ยเพื่อรองรับการลงทุนเฉพาะทางเช่นการผลิตยาอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์โดยอาจจะใช้พื้นที่นิคมเดิมหรือว่าพื้นที่ใหม่รวมถึง EEC ด้วยซึ่งก็คาดว่าการลงทุนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน4ปีด้านการพัฒนา AI ทางการแพทย์สาธารณสุขค่ะก็ได้มีการเปิดให้ใช้ฐานข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อการวิจัยแต่ว่าก็คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยด้วยแล้วก็มีข้อตกลงกันชัดเจนนะคะเขาบอกว่าจะต้องมีการทำข้อตกลงกันชัดเจนด้วยเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปต่อยอดเชิงพาณิชย์แล้วกลับมาจำหน่ายให้ภาครัฐในราคาสูงนอกจากนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะได้เสนอให้ไทยเนี่ยกลับมาผลิตสารตั้งต้นยาภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยชะลอโครงการไปกว่า10ปีโดยมองว่าไทยเนี่ยยังมีศักยภาพด้านคุณภาพและสามารถพัฒนาเป็นฐานการผลิตของอาเซียนได้หากว่าภาครัฐเนี่ยมีการส่งสัญญาณสนับสนุนที่ชัดเจนพร้อมเสนอให้เริ่มผลิตยาจำเป็นในกลุ่มยาสามัญ นะคะ 1-5 รายการก่อนเพื่อสร้างความคุ้มค่าและก็คุ้มทุนรวมถึงความเชื่อมั่นด้านตลาดด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการปรับแนวคิดใช้คำว่า herbal product นะคะเป็น natural product เพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งออกแล้วก็ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี่ยสามารถระบุสรรพคุณบนฉลากได้หากผ่านการวิจัยและทดสอบมาตรฐานต่างๆที่กำหนดก็เตรียมที่จะประสานงานร่วมกันกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ต่อไปค่ะวันนี้นะคะรายการ EEC Insight หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5 สทในภาคตอนออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
6: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
7: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเอ็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
5: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาวันที่30และ31พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.แต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
4: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียม

หมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งส

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: คุณกำลังฟัง PRD 7 Podcast
2: เปิดบ้านเมาส์เมาส์แรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมนายปัญชัยคำลบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดครับวันนี้ผมยืนเคียงคู่อยู่กับเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตราดเรานะครับชัยวัฒน์วงนามใหม่เป็นนักเรียนชั้นม.3 นะครับที่เข้าแข่งขันกีฬาสแต็กแล้วก็ไปแข่งขันที่ไต้หวันกลับมาในวันนี้ได้รับรางวัลในระดับเอเชียนะครับก็คือท็อป10ประเภทคู่นะครับในการแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็มีประเภทเดียวจะได้ลำดับที่12ของเอเชียนะครับถือเป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่นักเรียนได้ใช้ความเป็นเลิศนะครับที่ไปแข่งขันนี้นะครับเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นนะครับด้วยการฝึกฝนนะครับโรงเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณครูแล้วก็ผู้แทนผู้ปกครองรวมจนถึงประชาชนชาวตราดนะครับนี่คือลูกหลานของเรานะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเรานะครับถือว่าพวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนับสนุนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวนะครับได้วางพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อมามาอยู่ที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็ช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนในด้านการเดินทางนะครับไปร่วมการแข่งขันนะครับเพราะนั้นการแข่งขันนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ถือว่าเรามีนักกีฬานะครับของชาวตราดนะครับที่ไปเข้าแข่งขันนะครับในนามของประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและโรงเรียนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับความสามารถพิเศษให้กับลูกๆทุกคนนะครับในแต่ละความสามารถนะครับแล้วก็อยากให้มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีความเป็นเลิศเกิดขึ้นให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวตราดต่อไปครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าข้างบ้านวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่นักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนเก่งของจังหวัดตราดผู้มีความสามารถด้านกีฬาสำหรับเรื่องของกีฬานะคะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเล่นๆหลายคนคิดว่ากีฬาเป็นแค่กิจกรรมเสริมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของกีฬาการเล่นกีฬาก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ทำให้เรามีกิจกรรมเพิ่มและที่สำคัญเป็นครูของชีวิตเราได้นะคะเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็จดจ่อกับชนิดกีฬาของเรานะคะฝึกฝนทั้งสมาธิทั้งความวิริยะอุตสาหะนะคะการทุ่มเทการฝึกสอนความมีระเบียบความมีวินัยเรื่องของกีฬานะคะได้อะไรหลายๆอย่างนะถ้าหากว่าไปพูดคุยกับคนที่เขามีใจชื่นชอบแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยเราได้อะไรหลายๆอย่างจากกีฬาสอนให้เรารู้แพ้รู้ชนะกีฬาสอนให้เรามีวินัยมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญกีฬาก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าหากว่าเราจัดเวลาให้ดีเราก็สามารถที่จะเรียนได้ดีแล้วก็เล่นได้สนุกและยังมีเวลาเล่นกีฬาที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอีกด้วยคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะ

ะที่จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องชัยวัฒน์นะคะเพราะว่าน้องเป็นนักกีฬาสแต็กนะคะซึ่งล่าสุดนะคะกับกีฬาชนิดนี้นะคะทีมนักกีฬาสแต็กแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงในประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียและรางวัลใหญ่หลายรายการมาครอบครองนะคะกีฬาชนิดนี้นะคะแม้จะเริ่มจากนักกีฬาเพียง25คนแต่ทางสมาคมมุ่งมั่นฟื้นฟูจนมีนักกีฬาหลายพันคนทั่วประเทศรวมถึงส่งแข่งเอเชียกว่า34คนและล่าสุดทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ารางวัลกลับมากว่า22คนสะท้อนแนวคิดสปอร์ตแทร็กKing for on ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็หนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าผู้ที่คว้าชัยชนะมาได้มีน้องเยาวชนคนเก่งของจังหวัดตราดอยู่ในนั้นด้วยนะคะติดท็อป10แล้วก็ติดอันดับที่12ในเอเชียด้วยค่ะน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่นะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1ผลการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีและล่าสุดก็เป็นนักกีฬาเข้าเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันสแต็กชิงแชมป์เอเชียณประเทศไต้หวันในประเภทบุคคลชายรุ่นอายุ15ถึง19ปีได้รางวัลมาด้วยนะคะได้อันดับที่12ของเอเชียและก็เข้าร่วมแข่งขันประเภทคู่รุ่นอายุ13ถึง14ปีเข้ารอบชิงชนะเลิศติดท็อป10ของเอเชียด้วยนะคะส่วนการแข่งขันประเภททีมรุ่น15ถึง29ปีอันนี้ไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็นำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดตราดของเราแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนที่น้องกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ด้วยนั่นก็คือโรงเรียนสตรีประเสริฐสินที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ

0: ู้ฟังคะช่วงนี้พามาพูดคุยกับน้องชัยวัฒน์วงนามใหม่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะที่ชนะเลิศการแข่งขันนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็จังหวัดตราดของเรานะคะอยากจะให้น้องเล่าถึงที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะคะที่เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาชนิดนี้นะคะอยากจะให้น้องเล่าด้วยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นเล่นกีฬาทำการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างจริงจังจนนำมาสู่การเข้าไปชิงชัยในการแข่งขันระดับเอเชียนะคะรวมถึงว่าน้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
1: สวัสดีครับผมเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับชื่อเล่นชื่อกิมโฮครับอยู่มัธยมศึกษาปีที่3ครับจากโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเส้นทางแล้วก็การเล่นประสบการณ์ต่างๆในการแข่งขันสแต็กครับล่าสุดที่แข่งขันมาครับก็ไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวันมาครับแล้วก็ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวได้ที่12ของเอเชียครับส่วนประเภทคู่นะครับได้ท็อป10ของเอเชียครับ
2: แรงบันดาลใจในการเริ
1: ่
2: ม
1: แรงบันดาลใจเหรอครับตอนแรกที่เริ่มเล่นก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันมีจากใน Instagram ที่เห็นคลิปด้วย TikTok ด้วยครับแล้วก็จากที่ป้าเคยพาไปเรียนด้วยผมก็เลยเห็นว่าแบบมันน่าสนุกดีอะไรอย่างนี้ก็เลยลองเล่นดูครับแล้วก็เรียนที่กรมพละมาด้วยครับแล้วก็พอลองเล่นก็สนุกดีครับ
2: การฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ย
1: การฝึกซ้อมของผมถ้าเป็นอย่างวันที่ไปโรงเรียนแล้วกลับมาที่บ้านนะครับก็ผมก็กลับบ้านแล้วก็เริ่มการฝึกซ้อมสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บางวันก็ชั่วโมงนิดๆครับแล้วก็เพราะอย่างบางทีมีงานด้วยมีการบ้านด้วยก็ต้องแบ่งเวลาด้วยครับ
2: แล้วในการแข่งขันระดับเอเชียครั้งนี้นะคะก่อนไปเนี่ยน้องเตรียมตัวยังไง
1: ก่อนไปผมก็กังวลเยอะอยู่นะครับว่าที่ไปรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารอบนี้ก็กลางๆครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่จริงๆก็กังวลเยอะครับการเตรียมตัวก่อนที่จะไปแข่งผมได้ลองเอาหลายๆอย่างแบบใช้กับตัวผมเองครับเช่นการนั่งสมาธิเพราะว่าทำให้ผมเนี่ยมีสมาธิในการแข่งมากขึ้นครับเพราะว่าเวลาแข่งเราตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยใช่หลายอย่างครับก็ผมก็ผ่านมาหลายสนามก็รู้สึกอย่างนั้นหลายสนามเป็นกระทุ้งสนามเลยครับตั้งแต่สนามแรกจริงๆตอนที่ไปไต้หวันก็ยังเป็นอยู่นะครับผมก็นำการนั่งสมาธิมาใช้ด้วยแล้วก็ทำอะไรมีสติหลายอย่างครับนั่งสมาธิก็ช่วยหลายอย่างผมวันหนึ่งก็นั่งสมาธิก็พวกนั่งเกือบทุกวันได้ครับใช่ทุกอาทิตย์ใช่อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยเล่นที่ก่อนโควิดใช่ก็เคยเล่นแล้วก็เคยฝึกอยู่บ้างตอนนั้นผมยังไม่คิดจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรแค่ลองเล่นเพราะว่ามันสนุกดีครับใช่แล้วก็จะฝึกที่กรมพละด้วยพอมีงานพอเห็นว่าไม่มีการแข่งขันผมก็เลยลองฝึกดูเพราะพอป้าเห็นว่ามีการแข่งขันเลยมาบอกว่าให้ลองฝึกเล่นดูไหมเล่นจริงจังมากขึ้นผมก็เลยตัดสินใจลองเล่นจริงจังมากขึ้นครับแล้วก็ผมไปแข่งสนามแรกก็คือสนามกรมพละครับใช่เป็นสนามแรกเลยตอนนั้นไปก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนนั้นหลังแข่งเสร็จผลก็ประกาศว่าได้ถ้วยมาแล้วก็
2: คือไปแข่งครั้งแรกแล้วก็ได้ถ้วยเลย
1: ใช่ครับ
2: แน่นอนความตื่นเต้นความกดดันมันก็ต้องมีนะ
1: มากครับมาก
2: พอขึ้นมาเตะเนี่ยทำอย่างไรบ้างครับระงับความกดดันความตื่นเต้นนั้น
1: ก็พยายามมองกว้างๆครับใช่มองดูคนที่ดูเราแล้วก็ไม่พยายามไม่ตื่นเต้นแบบคิดว่าเขามาเชียร์เราใช่ให้เป็นกำลังใจในการแข่งมากขึ้นเพราะถ้าเรามองว่าเขามาดูเราแล้วแบบกดดันเราเราก็จะเล่นไม่ได้เราก็เลยมองว่าให้เป็นการแบบให้เขามาเชียร์เราดีกว่าใช่แล้วก็ก่อนแข่งก็ทำสมาธิครับอย่างที่บอกไปว่าใช้สมาธิเยอะอยู่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าสมาธิไม่พอแล้วก็ตื่นเต้นผมก็จะเล่นพลาดก็เคยเล่นไม่ออกมาแล้วด้วย
2: ที่ไปแข่งขันครั้งนี้มีอะไรน่าประทับใจไหม
1: ที่น่าประทับใจในการแข่งครั้งนี้เหรอครับผมคิดว่าที่พิเศษนะครับก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นจากการแข่งขันเขาที่แล้วใช่ก็พัฒนาขึ้นก็เยอะอยู่ครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนจากประเทศอื่นด้วยทักษะที่ได้จากกีฬานี้หรอถ้าจากที่ผมฝึกมานะครับผมคิดว่าผมเองอ่ะมีสมาธิมากขึ้นในการทำอะไรใช่เพราะผมบางทีผมเป็นคนใจร้อนด้วยแล้วก็บางทีก็ทำอะไรที่ลืมคิดใช่แต่พอมีกีฬานี้มาช่วยก็รู้สึกว่าแบบบางทีช่วยใจเย็นลงใจเย็นลงได้ใช
0: ่น้องได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวหรือเพื่อนๆอย่างไรบ้างคะในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
1: ที่บ้านเหรอครับ ที่บ้านก็สนับสนุนด้วยค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็พาไปฝึกซ้อมด้วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดการแข่งเลยครับแล้วก็พาไปฝึกซ้อมที่กรุงเทพเพราะว่าก่อนไปแข่งผมไปฝึกกับทางสมาคมที่กรุงเทพครับใช่ผู้ปกครองก็เป็นคนพาไปครับ
2: แล้วประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วก็ทีม
1: สำหรับผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะแข่งขันแต่ละรายการมันไม่ง่ายเลยครับทุกการแข่งขันมีความยากหมดครับอยู่ที่ว่าเราจะสามารถนำการฝึกซ้อมที่เราทำมาใช้ในสนามจริงได้มากแค่ไหนครับได้เข้าหาเพื่อนๆต่างชาติมากขึ้นได้การใช้ภาษามากขึ้นด้วยครับก็การแข่งขันก็ยากอยู่ครับเวลาก็พลาดไปท่าหนึ่งครับใช่ก็เลย
2: แต่ว่าเราก็ทำเต็มที่
1: ครับเต็มที่ทุกรอบครับทุกสนามครับก็ภูมิใจครับที่ทำได้ก็ถ้าใครสนใจที่จะเล่นกีฬานี้นะครับก็ลองสามารถค้นหาใน TikTok หรืออะไรเพื่อลองเล่นดูก็ได้ครับใช่หรือว่าถามผมก็ได้
2: สำหรับน้องๆนะที่เขาเห็นน้องเป็นแรงบันดาลใจจะมาแบบคู่กัน
1: ทุกงานไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนมากพอก็ทำได้ครับ
2: แล้วเป้าหมายต่อไปน้องตั้งเป้าหมายอะไรยังไง
1: ถ้าเป้าหมายตอนนี้ของผมนะครับก็คือผมอยากฝึกให้เก่งขึ้นผมขอให้เก่งกว่าเมื่อวานที่เราทำได้ก็พอครับคิดอย่างนี้มันจะใช่ไม่กดดันตัวเองมากขอให้เก่งกว่าเมื่อวานครับแล้วก็ในเป้าหมายระดับนานาชาติของผมก็คือผมอยากคว้าถ้วยระดับนานาชาติครับจริงๆผมว่าถ้าเรื่องเล่นเกมนะครับก็จริงๆถ้าสำหรับบางคนเนี่ยเขาสามารถนำเกมไปต่อยอดได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆการเล่นเกมสำหรับบางคนก็เป็นการผ่อนคลายด้วยแต่ว่าสำหรับบางคนก็เล่นมากเกินไปอย่างที่ผมก็เป็นเหมือนกันแต่เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับถ้าเรารู้สึกรู้ว่าเราแบ่งเวลาเป็นว่าตอนนี้เล่นเกมตอนนี้เราต้องอ่านหนังสือเป็นเราเป็นเวลาว่างอะไรหลายอย่างแล้วก็บางทีเวลาว่างของเราบางคนก็อ่านหนังสือครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องอ่านแบบหนังสือเรียนอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราอ่านหนังสือทั่วไปหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วเราชอบอ่านเนี่ยเดี๋ยวการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าการอ่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องหนังสือเรียนแต่ถ้าเกิดว่าเรารักการอ่านเนี่ยมันจะดีขึ้นเองครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหันมาอ่านหนังสือเรียนด้วยเพราะว่าเราก็จะคิดแบบเอ้ยเราก็ชอบอ่านหนังสือใช่แล้วพอถ้ามีช่วงสอบแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้หลายเล่มเลยครับเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ชอบแต่ว่าผมลองมาอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้ทั่วไปครับใช่แล้วก็ไม่อยากอ่านหนังสือมากในช่วงสอบใช่เราต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่สนับสนุนหลายอย่างและที่ขาดไม่ได้ที่สุดครับก็คือครอบครัวที่คอยผลักดันให้เล่นกีฬานี้ตลอดครับใช่แล้วก็เป็นกำลังใจครับทั้งโรงเรียนด้วยคณะครูด้วยที่เป็นกำลังใจให้ผมในการไปแข่งแล้วก็ผู้ปกครองครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆของน้องนะคะในการที่ไปแข่งไปฝึกฝนทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ค่ะมาทางคุณครูกันบ้างนะคะคุณครูคะเห็นศักยภาพอะไรในตัวน้องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะตลอดการฝึกซ้อมนะแล้วก็ทางโรงเรียนสนับสนุนอย่างไรบ้างคะให้คุณครูเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าทางโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนน้องในเรื่องของกีฬาแบบไหนอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริษราสุขสวรรค์นะคะก็เป็นคุณครูที่ปรึกษานะคะของเด็กชายชัยวัฒน์นะคะหรือว่ากิมโฮนะคะซึ่งก็ดูแลนักเรียนมาตั้งแต่ชั้นม.1 นะคะจนกระทั่งถึงม.3 ก็คือเป็นระยะเวลา3ปีเนาะเท่าที่ทราบก็คือเราได้มีการในฐานะครูที่ปรึกษานะคะเราก็พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็บอกว่าน้องเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาสแตทนะคะอยากให้คุณครูเนี่ยได้ส่งเสริมการส่งเสริมของคุณครูในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะมีการแข่งขันใดนะคะที่ผู้ปกครองบอกว่ายิมโฮจะต้องไปแข่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทั้งในประเทศเนาะหรือในระดับนานาชาตินะคะคุณครูก็จะเป็นผู้ที่ทำเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอเวลาเรียนหรือเอกสารการเดินทางซึ่งจะมีคุณครูที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการทำเอกสารตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่ากิมโพเนี่ยเขาเคยมาคุยกับคุณครูเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนาะกิมโพบอกว่าคุณครูครับผมมาอยากเปิดชุมนุมนะที่เกี่ยวกับกีฬาสแตกนะคะซึ่งในโรงเรียนของเรานะตอนนี้ยังไม่มีการเล่นแบบจริงจังนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นทาง ทาง TikTok บ้างทาง YouTube บ้างนะคะแต่ว่ากิมโฮนะเขาบอกว่าผมนะตอนนี้ผมมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์พอที่จะอยากจะสอนน้องๆ นะในโรงเรียนก็คืออาจจะในอนาคตนะคะเขาก็อยากจะเปิดเป็นชมรมนะคะโดยที่โรงเรียนก็จะสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาชนิดนี้นะคะให้กับพี่ๆน้องๆในโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์นะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็มองว่ามันจะทำให้ตัวกิมโฮเองเนี่ยได้เรียกว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะคือนอกจากจะเป็นผู้เล่นแล้วตอนนี้เขาอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชเนาะหรือว่าเป็นผู้สอนให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นการฝึกทักษะในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นกีฬาที่ต้องฝึกกับตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันกับตัวเองซึ่งต้องใช้สมาธิแล้วก็สติในการเล่นเป็นอย่างมากนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเนี่ยในทุกๆความสามารถนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาในรูปแบบนี้ที่ทุกวันนี้เราอาจจะมองว่าเด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกตัวเองในเรื่องของความมีวินัยแล้วก็การมีสติหรือสมาธิอย่างนี้มากนักนะคะนั้นกีฬาชนิดนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กับวัยรุ่นยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณครูเนาะในมุมมองของคุณครูก็คิดว่ากิมโฮเนี่ยเขาก็โตขึ้นมากๆเลยนะในช่วงระยะเวลา3ปีเนี่ยตอนเด็กๆ เขาก็ยังดูเป็นเด็กๆทั่วไปนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เขาฝึกฝนน่ะมาเรื่อยๆเขาก็ดูนิ่งขึ้นเนาะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองก็คือมีการกำกับตัวเองที่ดีกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วก็ผลการเรียนก็ไม่ได้ที่จะดรอปลงไปนะคะเขาก็ยังสามารถดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ในเรื่องของการเรียนที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการได้อยู่นั้นเราในฐานะครูที่ปรึกษาค่ะก็จะพยายามดูในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีที่เขาไปแข่งอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องทำให้เขาเนี่ยขาดเรียนไปนะหลายๆวันแต่ว่าเราก็ทำหนังสือหรือว่าขอเวลาเรียนซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบต่อวันขาดเรียนของนักเรียนแล้วก็มีการติดตามงานมีการแจ้งประสานคุณครูประจำวิชาทราบนะคะคุณครูก็จะได้เข้าใจว่านักเรียนไปแข่งแล้วก็จะได้ติดตามงานของนักเรียนในภายหลังค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมนายพรชัยคำลบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จังหวัดตราดครับวันนี้ผมยืนเคียงคู่อยู่กับเด็กชายชัยวัฒน์วงนามใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวตราดเรานะครับชัยวัฒน์วงนามใหม่เป็นนักเรียนชั้นม.3นะครับที่เข้าแข่งขันกีฬาสแต็กแล้วก็ไปแข่งขันที่ไต้หวันกลับมาในวันนี้ได้รับรางวัลในระดับเอเชียนะครับก็คือท็อป10ประเภทคู่นะครับในการแข่งขันในระดับเอเชียแล้วก็มีประเภทเดียวจะได้ลำดับที่12ของเอเชียนะครับถือเป็นความยอดเยี่ยมนะครับที่นักเรียนได้ใช้ความเป็นเลิศนะครับที่ไปแข่งขันนี้นะครับเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นนะครับด้วยการฝึกฝนนะครับโรงเรียนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในนามของผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับคุณครูแล้วก็ผู้แทนผู้ปกครองรวมจนถึงประชาชนชาวตราดนะครับนี่คือลูกหลานของเรานะครับที่ไปตั้งชื่อเสียงให้กับพวกเรานะครับถือว่าพวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสนับสนุนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวนะครับได้วางพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็ช่วยกันดูแลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนในเรื่องการเดินทางนะครับไปร่วมการแข่งขันนะครับเพราะนั้นการแข่งขันนี้นะครับถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ถือว่าเรามีนักกีฬานะครับของชาวตราดนะครับที่ไปเข้าแข่งขันนะครับในนามของประเทศไทยในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและโรงเรียนนะครับก็จะสนับสนุนนะครับความสามารถพิเศษให้กับลูกๆทุกคนนะครับในแต่ละความสามารถนะครับแล้วก็อยากให้มีความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็มีความเป็นเลิศเกิดขึ้นให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวตราดต่อไปครับ

0: ก็คงต้องฝึกซ้อมบ่อยๆอย่างคุณครูว่านะคะคุณผู้ฟังคะจากผลงานอันยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์เอเชียที่ไทเปนะคะหรือว่าที่ประเทศไต้หวันมานะคะจากผลงาน5เหรียญทองการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยฮวนซวงชินจูประเทศไชนิดไทเปหรือว่าไต้หวันนะคะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งผลงานของทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มโหวตคว้าแชมป์เอเชียมาครองด้วยผลงาน5เหรียญทองจากสมาคมสแต็กประเทศไทยก็ตั้งเป้าให้สแต็กเป็นกีฬาที่รัฐสนับสนุนพร้อมผลักดันให้สแต็กช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทุกวัยตั้งแต่เด็กคนทำงานวัยผู้สูงวัยผู้พิการไปจนถึงผู้ต้องขังและก็ยังเป็นกีฬาแข่งขันนันทนาการและอาชีพได้ในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเองก็มีความประสงค์ที่จะขยายบุคลากรผู้นำสอนผู้ตัดสินใจและสร้างระบบบริหารที่พึ่งพาตนเองได้โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนของกีฬาสแต็กไทยและหากน้องๆมีความสนใจที่จะมาเล่นกีฬานะคะไม่เฉพาะกีฬาสแต็กอย่างเดียวนะคะทุกชนิดของกีฬามีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นมันฝึกซ้อมอยู่เสมอๆแบ่งเวลาให้ดีเราเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถเรียนเล่นและเล่นกีฬาไปด้วยกันได้ถ้าเรารู้จักการจัดการเวลาให้ดีเหมือนกับน้องชัยวัฒน์ที่มาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณน้องชัยวัฒน์ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์วันนี้ขอลารายการไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองแบ่งเวลาให้ดีแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD 7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
5: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วย น่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
12: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้ท่าอากาศยานหัวหินมีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจจากการเดินทางเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเส้นทางหัวหินเชียงใหม่เชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4เที่ยวบินทุกวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์และรองรับการให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินพาณิชย์ธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอเพนอำเภอพิบูลรักอำเภอวังสามหมออำเภอทุ่งฝนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอบ้านไผ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานอนนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอกุดบากอำเภอกุสุมานอำเภอโพนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอโกสมวิสัยอำเภอกุดรังอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยอำเภอกำมะลาสายอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอดอนจานอำเภอร่องคำอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอปฐุมราชวงศ์สาอำเภอปนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอสายมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอโพศรีสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวลายอำเภอคงอำเภอโนนสูงอำเภอโนนแดงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้รับตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังเกือบทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดกระบี่ทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอหาดใหญ่อำเภอชนะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาปกคลุมจังหวัดปัตตานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: งดเล่าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
4: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสี

ม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการและนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณวรีอัตเทียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย
เมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายประสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณนครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1
พื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2,570 ถึง 2,578 และเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรอฟอร์มอเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รอฟอร์มอกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรอฟอร์มอเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรอฟอร์มอให้ขอสอมอกอใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรอฟอร์มอให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรอฟอร์มอให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยผมไพฑูรย์ผิวตองครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพระราชดำริเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ห้วยเมืองงามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ณที่แห่งนี้ครับเคยเป็นพื้นที่ทรงงานในพระองค์ท่านและเราจะมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ช่วงแรกครับภาพเก่าเล่าเรื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับเราจะมาติดตามการทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามแห่งนี้ด้านหลังของผมครับเป็นทับคราที่ประทับของพระองค์ท่านซึ่งตรงนี้เรามีการนำภาพเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จในพื้นที่มาฝากให้กับทุกท่านครับอันนี้จะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสด็จทรงงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ตั้งแต่ปีไหนนะครับ
2: อันนี้ปี2547ครับ
1: ครับผม
2: เสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์นะคร
1: ับ
2: แล้วก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานนะครับ
1: ภาพนี้จะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสด็จจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเราในสถานที่ตรงนี้หรือว่าด้านบนครับ
2: ด้านบนครับ
1: ด้านบนนะครับครับอันนี้ก็จะมีทหารแล้วก็มีราชองครักษ์นะครับที่ตามเสด็จของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มาอีกภาพนึงอันนี้จะเป็นพระพาตรงนี้ครับที่เป็นภาพอันนี้จะเป็นสถานที่ตรงนี้เลยไหมครับผม
2: อันนี้จะเป็นด้านบนที่เมื่อครั้งเสด็จครั้งแรกครับ
1: อ๋อเสด็จครั้งแรก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพระพาทรงงาน
2: ครับ
1: ครับผมในพื้นที่ทรงงานเนี่ยนะครับในณวันนั้นที่เราเห็นตามภาพพระองค์ถามอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็มีทรงสอบถามเรื่องพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องน้ำ
1: ครับผม
2: ว่ามีประชาชนพอใช้ไห
1: ม
2: แล้วก็ทรงมีดำริให้ทางชมประธาน
1: ครับผม
2: ครับได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องระบบน้ำครับ
1: ครับและนอกจากนั้นในภาพเนี่ยนะครับจะมีผู้นำชุมชนที่ได้เข้าเฝ้าด้วยใช่ไหมครับอ๋อ
2: ใช่ครับมีผู้นำชุมชนพื้นที่โดยรอบของที่ตั้งสถานีนะครับ
1: ครับผมซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของสถานีเองเนี่ยเรามีพื้นที่มากแค่ไหนครับ
2: พื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดนะครับ 8,150 ไร่ครับ
1: 8,150 ไร
2: ่
1: ครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลท่าตอน
2: ครอบคลุมอยู่3สองหมู่บ้านครับหมู่10ตำบลท่าตอนแล้วก็หมู่11ตำบลท่าตอนครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
1: นะครับที่พระองค์เคยทรงงานแล้วก็เสด็จนะครับมาในพื้นที่ของโครงการแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งพระองค์เสด็จมาในพื้นที่นะครับจำนวนกี่ครั้งด้วยกันครับผม
2: ทั้งหมด1ครั้งครับ
1: 1ครั้ง
2: ครับ
1: มาในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งโครงการ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมและหลังจากนั้นเองก
2: ็
1: มีในเรื่องของการติดตามใช่ไหมครับในเรื่องของการติดตามเนี่ยก็จะมีทางองคมนตรี
2: ครับ
1: ครับผมองคมนตรีนะครับองคมนตรีที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับมาติดตามเป็นทุกปีหรือปีเว้นปีครับผม
2: ทุกปีครับผม
1: ทุกปีนะคร
2: ับ
1: ที่องคมนตรีได้มาติดตามงานเพื่อที่จะนำเสนอรายงานต่อพระองค์ท่าน
2: ใช่ครับ
1: ครับผมครับนี่คือในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องติดตามเรื่องราวภาพแห่งประวัติศาสตร์ในการทรงงานของเสด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่นำมาฝากให้กับทุกท่านในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ถึงช่วงตามรอยพระเมตตาครับเราจะไปติดตามที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงที่ห้วยเมืองงามณที่แห่งนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทรงศักดิ์พรหมเมืองครับสำหรับที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการห้วยเมืองงามในที่แห่งนี้ครับมีความเป็นมายังไงบ้างครับผม
2: ครับในส่วนความเป็นมาของโครงการนะครับเมื่อวันที่12 มกราคม 2547นะครับ
1: ครับผม
2: สมเด็จ

0: ทําไร่เลื่อนลอย
1: ครับ
0: จำนวนมากครับและมีการปลูกไม้ผลซึ่งหากไม่มีการดูแลหรือที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถทําให้ดินสไลด์หรือเกิดภัยแล้งนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีเกษตรที่สูงเพื่อมางามครับและให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายครับโดยการปลูกป่าทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ครับ
1: ครับผมถ้างั้นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีราษฎรอาศัยอยู่ใช่ไหมครับ
0: เดิมเคยมีครับและทางกรมการปกครองก็ได้ทำการย้ายถิ่นฐานลงไปด้านล่าง
1: ครับผม
0: ครับเนื่องจากมีการเรื่องอุปโภคบริโภคและการส่งเสริมในด้านต่างๆมีความยากลำบากและในเรื่องของยาเสพติด
1: ครับครับผมจวบจนณวันตั้งแต่วันที่ปีตั้งแต่ปี2547นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของโครงการนี้เองเรามีการส่งเสริมอาชีพอะไรบ้างให้กับทางพี่น้องกลุ่มเกษตรกรครับผม
0: ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับก็จะมีทางสถานีก็จะเป็นตัวแปลงเปิดการสาธิตนะ
1: ครับ
0: และส่งเสริมในเรื่องการอาชีพต่าง
1: ๆ
0: นะครับโดยมีหน่วยงานร่วมที่ได้มาร่วมกับโครงการ
1: ครับ
0: ครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนให้ดีขึ้นครับ
1: ครับผมนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสามารถพูดได้ว่าสามารถในเรื่องของเราในตัวโครงการเองเราสามารถที่จะฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยเฉพาะห้วยเมืองงานแห่งนี้ให้กลับขึ้นมามียังคงความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: โดยจะสังเกตได้จากพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
1: ครับ
0: จากเดิมที่เป็นภูเขาหัวโล้นครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เลื่อนลอย
1: ครับผม
0: ตอนนี้ณปัจจุบันก็กลับมาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์นะครับมีความเขียวขจีและเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่อไปครับ
1: ครับผมทราบว่าในพื้นที่ของโครงการห้วยเมืองงามแห่งนี้นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมครับผม
0: ใช่ครับก็จะมีสัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่มากเลยนะครับเช
1: ่
0: นกวางเก้งนะครับหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีเพิ่มจำนวนมากขึ้นครับ
1: ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นดัชนีตัวชี้วัดได้เลยใช่ไหมครับว่าในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยคงความอุดมสมบูรณ์แล้ว
0: ใช่ครับโดยวัดจากสัตว์ป่าและก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในฤดูแล้งเนี้ยครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับของโครงการในพระราชดำริที่ห้วยเมืองงามแห่งนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรายังคงมีการสานต่อพระราชปณิธานของพระราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับในการที่จะยังประโยชน์ในเรื่องของป่าไม้นะครับเรื่องของการสืบสานให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ดินที่ทำกินนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของสืบสานพระราชปณิธานกันครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาถึงในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานซึ่งจะได้พูดคุยกับทางด้านของกลุ่มเกษตรกรครับที่ทำงานในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกับท่านแรกสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรเอ่ย
3: ยาทูครับ
1: คุณลุงยาทู
3: คร
1: ับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 68
1: นะครับผมทำงานที่โครงการห้วยเมืองงามเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว
3: โอ้หลายปีแล้ว
1: หลายปี
3: 20ปีกว่านะ
1: 20กว่าปีแล้วมาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับ
3: ครับ
1: ตั้งแต่ปี47เลยไหม
3: ครับครับ
1: ครับผมเมื่อก่อนนะบ้านคุณลุงอยู่ตรงไหน
3: อยู่ถึง
1: อยู่ในพื้นที่นี้ไหม
3: ครับมันใช่อยู่บ้านบาลาเนี่ย
1: อยู่บ้านบาลานะครับแล้วทำไมถึงมาทำงานที่นี
3: ่ไอ้ทางที่นี่ที่กูก็รู้ว่ามาทำที่นี่ที่เกษมมาที่นี่ก็เข้ามาที่นี
1: ่อ๋อเข้ามาทำงานที่นี
3: ่
1: นะครับผมเมื่อก่อนบ้านคุณลุงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาทำงานที่นี
3: ่เมื่อก่อนนี่อยู่ที่บ้านก่อแอครับไอ้ย้ายมาที่นี่
1: อ๋อแล้วย้ายมาที่นี
3: ่ครับ
1: ความเป็นอยู่ล่ะครับเป็นยังไง
3: พื้นที่มีที่นี่เนาะที
1: ่
3: มีที่นี่ก็ไม่ย้ายมาที่นี่ครับ
1: ครับผมแล้วก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่ครับ ความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: เออดีครับ
1: ดีเนาะ
3: ครับ
1: มีงานทํามาถึงที่นี่แล้วก็มีงานทําใช่มั้ยครับ
3: มีงานทําตลอดครับ
1: ครับผมคุณลุงทําอะไรบ้าง
3: ทําอันนี้ก็ทําเกษตรเนี่ยต่อไม้อะไรปลูกอะไรหลายอย่าง
1: ปลูกดอกไม้แล้วมีอะไรอีก
3: มีผ่าอะไรดอกดาวเรืองอะไรก็ปลูกปุ่มแล้ว
1: อ๋อปลูกดอกดาวเรืองด้วย นะครับผมแล้วคุณลุงมีครอบครัวหรือยัง
3: มี
1: ครับผม
3: มีครับ
1: มีครอบครัว
3: ร
1: เราส่งเสริมลูกของเรายังไงบ้างครับ
3: ลูกก็อยู่ได้ทำที่อันนี้เกษตรกรครับ
1: ทำเกษตรเหมือนกัน
3: ครับ
1: ผมเรามีการส่งเสียให้ลูกเราจากเงินที่นี่ยังไงบ้าง
3: เนี่ยพอกินครับ
1: พอกิน
3: ครับ
1: ครับผมแล้วมีอะไรอีกพอกินแล้วอะไรอีกความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับผม
3: ดีขึ้นครับ
1: อืมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมครับ
3: ครับ
1: เคยเข้าเฝ้าเมื่อปีไหนครับ
3: ลืมจำไม่ได้
1: จำไม่ได้
3: ครับ
1: แต่ว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
3: ครับ
1: ครับผมรู้สึกยังไงบ้างต่อพระองค์ท่านครับ
3: ต่อมาได้ครับภาษาไทยมาคนรู้เท่าไหร่ครับ
1: อ่าฮะเรารู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆแบบเราอย่างเงี้ยครับคร
3: ับพระราชินีก็ได้ก็จุฬาชิกุเยยุ่งแม่มามาคุยกันนะแม่จะรู้ต้องรู้แม่แค่นี้พอแล้ว
1: ครับสำหรับคุณลุงนะครับได้พูดภาษาอาคานะครับบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทางพระราชชนนีพันปีหลวงได้นำโครงการดีๆครับมาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และก็ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงอะไรนะครับ
3: ชื่อ
1: ครับ
3: ยาทู
1: นี่คือการพูดคุยกับคุณลุงยาทูนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาทำงานในพื้นที่ของโครงการตั้งแต่ปี2547เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับ
4: อามีชัยยานะคะ
1: ชื่อคุณแม่อามี
4: ค่ะ
1: แม่อามีมาทำงานที่นี่กี่ปีแล้ว
4: 20กว่าปีนะคะ
1: โอ้20กว่าปี
4: ค่ะ
1: ทำงานแม่ทำงานอะไรบ้าง
4: ทั้งปลูกดอกปลูกผักแบบนี้ค่ะ
1: ปลูกดอกปลูกผักผักเป็นผักอะไรครับ
4: ผักกาจอก็มีผักกาก็มี
1: อืม
4: แม่ก็ดอกดาวเรืองก็มี
1: ดอกดาวเรือง
4: ค่ะ
1: แล้วปลูกแล้วเขาไปให้เอาไปไหน
4: เขา
1: ปล
4: ูกเขาไปขายที่บริษัทค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อไปขายที่บริษัทเราเป็นคนปลูกอย่างเดียวแล้วก
4: ็ปลูกอย่างเดียว
1: อ๋อแล้วก็มีคนเอาไปขาย
4: คนไปขายอาจารย์ไปขายนะคะ
1: อืมแม่ตอนมาทำงานที่เนี่ยก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่บ้านเราเป็นยังไงบ้างอยู่ดีสบายไหม
4: สบายค่ะสบาย
1: มีเงินทองใช้เยอะไหม
4: ใช้เยอะค
1: ่
4: ะ
1: อ่าตอนที่เราก่อนที่เราจะมาทำงานนะ
4: ค่ะ
1: ลำบากไหม
4: ลำบากค่ะ
1: ครับแล้วก็ตอนที่เรามาทำงานที่นี่สบายขึ้นไหม
4: ก็สบายนิดหน่อย
1: สบายสบายนิดหน่อยครับผมในส่วนของการเลี้ยงลูกล่ะเราเอาเงินมาจากโครงการเนี้ยส่งลูกเราเรียนถึงปริญญาไหมครับ
4: มีค่ะ
1: มีเนาะลูกเราแล้วลูกทำงานที่ไหน
4: ลูกทำงานที่เกาหลีก็มีค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อที่เกาหลีโอ้แล้วเขาจบไหมครับจบอะไรเอ่ยเขาไปทำงานที่เกาหลี
4: จบมอส
1: จบม.3จบที่โรงเรียนไหนครับ
4: โรงเรียนเตี้ยส
1: อ
4: นรถไ
1: ฟค่ะอ๋อโรงเรียนสุขฤทัยก็จบแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีเลย
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้แสดงว่าความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นรู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านบ้างที่เราได้มาทำงานที่นี่ครับ
4: ก
1: ็รู้สึกยังไงรักพระองค์ไหมครับ
4: ค่ะ
1: รักพระองค์เนาะทำงานกับพระองค์ท่านมานานแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมครับรู้สึกซาบซึ้งเนาะจะสัญญาอะไรกับพระองค์ท่านบ้าง
4: ท่านนี้มาอีข้าวอธิษฐานจำบู
1: ก็ในสิ่งที่คุณป้านะครับที่ได้บอกว่าจะตั้งใจทำงานเนาะจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมนะครับรวมไปถึงก็จะเป็นในเรื่องของการสืบสารนะครับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทรงงานแล้วก็จะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับให้เป็นให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาษา ภาษาลีซอนะครับผมอันนี้คือความในใจของประชาชนนะครับที่ได้ทำกินในพื้นที่ทรงงานของเสด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้พูดคุยกับทางด้านของคุณทรงเกียรตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับที่เคยรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับมาตั้งแต่ปี2547จนมาถึงการได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผม
5: ก็เลยนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับที่ได้มาจัดตั้งโครงการสถานีแห่งนี้ครับเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีนะครับและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกภูมิใจและดีใจครับ
1: ครับผมครับ
5: ครับสวัสดีครับกับผมนายทรงเกียรติพงษ์เมืองนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมืองบางงามครับในส่วนของกับผมที่ได้มาทำงานตรงนี้นะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้มีดำริไว้หนึ่งในเรื่องการดูแลรักษาป่านะครับและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: มาถึงในช่วงนี้ครับช่วงข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพครับการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกรอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่บนยอดสุดของพระเมรุมาตรประดับนพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปลีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายล้อมด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟ
6: ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: นี่คือช่วงเวลาทั้งหมดนะครับของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดังนั้นในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังนะครับหากว่าใครที่มีโอกาสเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเรียนเชิญได้นะครับในทุกช่วงวันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ทีมงานสวทฝางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศ ื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า12ล้าน2แสนคนและสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่ง

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐยาโทธาการนันทีมข่าวสทชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทได้กันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีนะคะรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของการเลือกตั้งเมืองพัทยาค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครค่ะผู้สมัครนะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะบรรยากาศก็ตั้งแต่ 8:30 นะคะช่วงเช้าค่ะเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะพร้อมด้วยนายพงทสิทธิ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายเกียรติศักดิ์ศรีวงศ์ชัยกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาร่วมสังเกตการในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาค่ะเมื่อเช้านี้นะคะบรรยากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะว่าที่ผู้สมัครทั้ง3คนค่ะได้แก่อันดับแรกนะคะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรค่ะพรรคประชาชนนะคะผู้สมัครรายที่2ก็คือนายปรเมศงามพิเชษทีมเรารักพัทยาค่ะและนายศักชัยแตงฮอดทีมพัทยา2030นะคะนี่ก็ได้เดินทางนำเอกสารแล้วก็หลักฐานค่ะเข้าลงสมัครท่ามกลางกองเชียร์ที่แห่มาให้กำลังใจกันที่ศาลาว่าการเมืองพัทยากันอย่างหนาแน่นเลยค่ะซึ่งการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนะคะก็เป็นไปอย่างโปร่งใสโดยผลปรากฏว่านายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรก็ได้หมายเลข1ไปนะคะนายปรเมศงามพิเชษได้หมายเลข2ค่ะและนายศักชัยแตงฮอดได้หมายเลข3ค่ะทางนี้ทางนั้นนะทางกกต.ค่ะก็ได้บอกว่าเป็นการรับสมัครก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนต่างๆขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะออกมาใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายน2569เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตค่ะโดยทางกกต.ก็ได้มีการจัดเตรียมนะคะเรื่องของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด133แห่งขออภัยค่ะทั้งหมด113แห่งพร้อมกรรมการประจำหน่วยพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดข้อผิดพลาดค่ะบรรยากาศหลังจากการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนะคะเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีทั้งเสียงเชียร์มีรอยยิ้มแล้วก็เรื่องของการมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากกองเชียร์แต่ละทีมนะคะขณะที่ผู้สมัครแต่ละคนก็เตรียมเดินหน้าหาเสียงกันอย่างเต็มที่ค่ะการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญของประชาชนในการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตเมืองพัทยาอย่างมีส่วนร่วมโปร่งใสแล้วก็เป็นประชาธิปไตยค่ะก็การรับสมัครนะคะก็จะเปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรกนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายน2569แล้วก็จะมีการเลือกตั้งค่ะในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ค่ะก็สามารถไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้นะคะในการเลือกตั้งเมืองพัทยาสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่พัทยาค่ะถัดมาค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะได้มีการจัดงานธงฟ้าค่ะซึ่งงานนี้นะคะเขาใช้เรื่องของ Back to School ค่ะเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็แจกคูปองช้อปประหยัดในช่วงของนักเรียนเปิดเรียนเปิดเทอมนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายนริศนิรามัยวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมชมบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าเพื่อการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนค่ะ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกันกับกรมการค้าภายในจัดโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนชื่อโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นตามนโยบายรัฐไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29พฤษภาคมตั้งแต่8:30 จนถึงเที่ยงที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะกิจกรรมนะคะก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบูธสินค้าธงฟ้า5บูธด้วยกันมีสินค้าชุมชน6บูธมีบูธจากสกสคแล้วก็กิจกรรม Back to School แจกคูปองมูลค่า50บาทจำนวน 1,000 ใบให้กับผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าเครื่องเขียนแล้วก็ชุดนักเรียนในราคาประหยัดภายในงานได้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญค่ะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในราคาที่ย่อมเยาลดผลกระทบด้านค่าครองชีพและส่งเสริมการศึกษาให้เด็กนักเรียนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ได้อย่างพร้อมเพียงค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: จะอยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีนะคะถัดมาค่ะเมื่อช่วงตลอดเดือนที่ผ่านมานะทางจังหวัดชลบุรีก็ได้มีเรื่องของตู้ปันสุขค่ะเป็นโครงการดีๆนะที่ส่งต่อความสุขส่งต่อกำลังใจอาหารที่จำเป็นนะคะข้าวของเครื่องใช้ให้กับพี่น้องประชาชนสอดคล้องกับนโยบายไทยช่วยไทยตามมาตรการของรัฐบาลนะคะด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ก็ได้มีการรับมอบสิ่งของนะคะที่มีหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะมาร่วมกันมอบของต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีทางด้านของสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพสายเจาะค่ะได้นำโดยนายมานพการขจรเดชนะคะพร้อมด้วยคณะพระครูถาวรศรัทธาคุณเจ้าอาวาสวัดวรพศสังฆวาสนายอิสราเจริญชาสีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะร่วมกันมอบสิ่งของต่างๆนะคะร่วมส่งต่อความสุขสมทบทุนเติมตู้ปันสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรเทาค่าครองชีพค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนในเรื่องของการมอบข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะมีทั้งหมดเนี่ยไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟองบริษัทไทยเลเบอร์จำกัดได้นำมาม่าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวรวมมูลค่าเนี่ย 25,000 บาทมาร่วมเติมตู้ปันสุขด้วยแล้วก็มีสมาคมผู้สื่อข่าวนะคะก็ช่วยกันแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ารับความช่วยเหลือค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยน้ำใจแล้วก็ความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะทางภาครัฐสมาคมผู้สื่อข่าวแล้วก็ภาคเอกชนค่ะครั้งนี้ก็สะท้อนแนวคิดเรื่องของไทยช่วยไทยตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นให้กับชุมชนค่ะส่งต่อกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือกันเนาะในจังหวัดชลบุรีค่ะก็ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าคนชลบุรีเนี่ยไม่ทอดทิ้งกันพร้อมร่วมสร้างสังคมแห่งน้ำใจให้ชลบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่เรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝุ่นแดงข้ามชาตินะคะโดยท่านผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะได้ลงพื้นที่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวานนี้นะคะ27พฤษภาคม2569เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝุ่นแดงข้ามชาติค่ะนำโดยนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายอดิเรกอุ่นโอสถท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ค่ะศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังค่ะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาแล้วก็เร่งหาแนวทางการยกระดับมาตรการควบคุมและพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดกรณีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติฝุ่นแดงเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในระยะยาวได้ค่ะท่านผู้ตรวจการก็เผยว่าการขับเคลื่อนภารกิจในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะละเว้นหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายในการตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มทุนที่ลักลอบนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งอาจจะสงสัยนะคะว่ามีผสมขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกแล้วก็ฝุ่นแดงรวมถึงการปล่อยปะละเลยให้ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรเนี่ยประกอบกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องซึ่งหลังจากที่ผ่านมานะผู้ตรวจการเนี่ยก็ได้รับฟังสภาพปัญหาแล้วก็การดำเนินการแก้ไขจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานส่วนกลางก็ประกอบไปด้วยกรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่ายังมีช่องโหว่เรื่องของกฎหมายการสุ่มตรวจแบบเดิมซึ่งทำให้การคัดกรองไม่ทั่วถึงนำไปสู่การลักลอบนำเข้าแบบผิดกฎหมายได้ค่ะ นอกจากนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะเพื่อเก็บข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตปลอดอากรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็มีกระบวนการกำจัดของเสียอย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็มีการตรวจพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบเนี่ยเรื่องของกลุ่มตรวจที่ค่อนข้างยากโดยติดในเรื่องของการสุ่มตรวจที่ค่อนข้างยากค่ะในการตรวจคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่แฝงแล้วก็ปะปนมากับชิ้นส่วนขยะอุตสาหกรรมที่สามารถนำเข้ามารีไซเคิลนะคะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายค่ะทั้งในส่วนการพิจารณาอนุญาตและการกำกับการประกอบกิจการโรงงานแต่ในแต่ละประเภทด้วยเนื่องจากว่าพบว่ามีโรงงานเนี่ยดำเนินกิจการไม่ตรงกับประเภทที่จดตั้งโรงงานซึ่งก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำเข้าขยะพิษมาอย่างผิดกฎหมายด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่ได้ลงพื้นที่แล้วนะคะก็เป็นการศึกษาข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจคัดแยกสินค้าจริงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะในเรื่องของการส่งเสริมให้เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวการใช้พลังงานสะอาดการจัดการของเสียการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเตรียมระบบป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืนค่ะมาติดตามในเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมค่ะที่สภ.เมืองชลบุรีนะคะได้มีการแถลงการแถลงข่าวเรื่องของการจับกุมหญิงสาวที่ค้ายาเสพติดค่ะเป็นรายใหญ่เลยนะคะสามารถยึดยาบ้าได้ 6,020 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีก318กรัมค่ะหลังจากมีการขยายผลไปแล้วนะคะก็รวบหญิงสาวรายหนึ่งพร้อมของกลางยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ตามที่บอกมานะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่ามีหญิงสาวชื่อนางสาวน้ำผึ้งหรือว่าออยมาลาอายุ31ปีค่ะที่มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดจึงเข้าทำการตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชลบุรีค่ะพบยาบ้า20เม็ดแล้วก็ยาไอซ์เนี่ยน้ำหนักประมาณ13กรัมค่ะจากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าผู้ต้องหาก็ยังได้รับยาเสพติดเพิ่มเติมในพื้นที่ของตำบลบางกระอำเภอศรีราชาค่ะมียาเสพติดซุกซ่อนริมถนนภายในซอยจำนวนยาบ้าอยู่ที่ 6,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีกประมาณ300กรัมรวมของกลางทั้งหมดเนี่ยก็ 6,000 กว่าเม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์อีก300เศษๆนะคะก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะว่าทำไปเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ส่วนตัวผลการตรวจปัสสาวะก็ยังพบสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอซ์โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์โดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวพร้อมของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะสำหรับวันนี้รายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประณามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Trade Connect เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าททได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมตอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปี และการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 must do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า 194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชาวนันมาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
5: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของ

0: 2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
2: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
3: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมาลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกยังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
0: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKSผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
4: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพ

0: รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กบข.พัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
4: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์มาเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง แถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิสสมนัสครับอยู่กับคุณผู้ฟังที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณสวิสสมมนัสนะครับนะเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมนัดเจอกันของแฟนๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการถนนดนตรีนะครับพรุ่งนี้นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับในคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเจอกันนะครับแฟนคลับของวิทยุแห่งประเทศไทยและก็แฟนคลับของถนนดนตรีรวมถึงแฟนคลับของพี่พิญโยรุ่งสมัยนะครับมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆในถนนดนตรีไลฟ์นะครับวันกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับซึ่งสิงคโปร์นะฮะที่การแข่งขันที่สิงคโปร์นะครับก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันแล้วก็เข้าร่วมชิงแชมป์กันเยอะนะครับเริ่มต้นที่วิวกุลุตวิทิสารนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้เข้าสู่รอบ2เนี่ยเจอลักยาเซนมือ10ของโลกจากอินเดียนะครับปรากฏว่าเล่นไปแค่แป๊บเดียวนะครับในเกมที่1นะครับตามหลังจาก0ต่อ2นะครับวิวกุลุตวิทิสารนี่ก็ขอรีทายนะครับมีการเจ็บหลังนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามีผลนะในการแข่งขันรายการต่อไปที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะครับก็มีการเจ็บหลังก็ขอรีทายไปนะครับทำไมลักยอเซนนะครับเข้ารอบนะครับขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่6ของรายการและมืออันดับ7ของโลกนะครับเจอกับนัทสุกิเนียรอยตะนะครับมือ27ของโลกจากญี่ปุ่นแล้วก็เมย์ยังร้อนแรงเหมือนเดิมครับร้อนแรงเกินอายุนะครับชนะไป21ต่อ10และ21ต่อ16 2ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับเธอเขารับไม่พอนะครับพรประวีช่อชูวงหมิวนะเพื่อนร่วมทีมชาติไทยก็ชนะหลินเซียงจี้จากชนิดชัยเปไป2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ15และ21ต่อ16นะครับโอ้โหทยอยกันเข้ารอบนะครับคู่ผสมบาสเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับเฟรมสุภิศราเพียว3พรานแข่งจบไปเมื่อสักครู่นะคู่มือวางอันดับที่2ของรายการและคู่มือ3ของโลกนะครับเข้าสู่รอบนี้นะรอบ2นี่นะครับเจอกับเซียนชียี่กับฟรานเชสกาคาเบตนะครับนักแบดมินตันวัยขออภัยนะครับนักแบดมินตันอันดับที่47ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ6แล้วก็21ต่อ11นะครับเส้นทางของบาสกับเฟมเนี่ยจะไปเจอกับน่าละอาจจะมีเจอกับทางด้านของทางด้านของดุจเจนพักอบทองหรือว่าเจริชาสุจริตภารัตน์มีโอกาสนะเพราะว่ารอคู่ของดุจเจนพักอบทองกับเจริชานะแต่ต้นกับเจนซึ่งจะแข่งขันกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับยูชิชิโมกามิกับทางด้านของซายากะโฮบาระนะครับผู้ชนะของ2คู่นี้ไปเจอคู่ของบาสกับเฟมนะครับส่วนคู่ของพักพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยแพ้คู่ของฮ่องกงครับต่างชุนมานกับเทยิงสวดนะครับ0ต่อ2เกม19 21และ13ต่อ21นะครับแต่ว่าคู่ที่ฮือฮานะเมื่อวานนี้อันนานะนันทการเอี่ยมสะอาดกับขอพะทางด้านของนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับอันนากับมูนานะเป็นยาพาเอี่ยมสะอาดนะครับ2คนของเราเนี่ยคู่มือ5ของโลกหลังจากที่เจ็บนะก็เพิ่งมารวมตัวกันจับคู่กันอีกครั้งนึงนะครับเอาชนะคู่ของแจ็คกี้เดนกับคริสตัลไลน์นะคู่จากแคนาดาเมื่อวานนี้2ต่อ1เกม19 21 21 16และ21 17นะครับรอบ2วันนี้เจอคู่มือ2ของรายการและมือ2ของโลกจากมาเลเซียนะครับก็คือเพอริตันกับทีน่ามูราทิธารันนะครับและปรากฏว่าคู่ของอันนากับมูนาชนะไป2เกมรวด21ต่อ16และ21ต่อ19ครับด้วยลูกตบที่หนักๆแน่นๆ นะเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายนะยินดีด้วยนะอนามูนาได้จับคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ไม่เจ็บนะครับนะขอให้แข็งแรงและได้ลุ้นต่อไปนะครับส่วนคู่ของพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลนะน้องทารากับน้ำว่าคาริสาจันแพงนะครับคู่มือของโลกนะครับเมื่อคืนนี้ คู่ของอินเดียนะครับรุดพรานาแพนด้ากับสเวตาปานาแพนด้านะครับคู่มือ57ของโลกจากอินเดีย 2-0 เกม 21-9 21-17 นะครับวันนี้เจอคู่ของบังกูเรียนะก็คือกราเบล่านะครับกับสเตฟานีสโตเอวานะคู่มือ8ของรายการมือ10ของโลกแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ 0-2 เกม 8-21 และ 13-21 นะครับคุณผู้ฟังครับก็แพ้ ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนี่คือ เรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะที่มาเลเซียนะส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะนะครับการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะเป็นฟุตบอลเริ่มที่ฟุตบอลชัมเปี้ยนส์ครับก่อนนะครับเมื่อวานที่ช่วงที่เรารายงานนะครับก็เป็นบุรีรัมย์เสมออยู่กับทางด้านของสลังงอน FC อยู่1-1นะครับก็เวลาจบไปก่อนนะครับโดยเลขแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะมา 1-0 นะครับแล้วก็นัดนี้แข่งกันที่บุรีรัมย์นะครับนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับบาฮีบาซายิงประตูให้กับสลังงอนนำไปก่อนนะครับแต่ว่าสมนัตเหมือนตาก็ยิงประตูตีเสมอให้กับบุรีรัมย์นะครับธีรธรบุญมาทันจ่ายให้นะครับครึ่งหลังเนี่ยบุรีรัมย์ได้ประตูนํา2-1นะครับลูกที่โยนเข้าไปแล้วก็สกัดมาไม่ดีนะครับแต่มุมนะฮะกองหลังของสลังงอสกัดมาเข้าทางสุรธรบุญมาทันนะครับยิงด้วยซ้ายลูกโอ้ก็เรียกว่าลูกอะไรลูกของมาโควันบัตเทนนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะถ้าจำมาโควันบัตเทนได้ไหมนะที่ยิงลูกแล้วก็โอ้โหโค้งโค้งย้อยๆแล้วเสียดเช็ดใต้คานเข้าไปนะครับนะสุรธรบุญมาทันยิงแบบนั้นเลยนะครับด้วยเท้าซ้ายนะครับก็ให้ทีมนำ 2-1 นะครับเป็นลูกที่ยิงสวยมากนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ก็ยันสกอร์นี้ไว้นะ2-1นะสลังงอก็สู้นะครับแต่ว่าผู้เสียประตูนี้เอนเทลิสนะครับก็เซฟไปได้แต่ว่าบุรีรัมย์ก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับจังหวะโต้กลับแต่ไม่คมนะสุดท้ายแล้วก็มีจังหวะนำ 3-1 ด้วยนะฮะแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อน VAR นะบอกว่าไปทำฟาวล์ก่อนที่จะทำประตูได้นะครับท้ายเกมต่อเวลากันยาวๆเลยนะ9นาทีเทียทอนมาทันนะครับเป็นทั้งพระเอกนะใบแดงด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะมีการปะทะกันกับผู้เล่นสลังงอในช่วงท้ายเกมนะครับแต่สุดท้ายนะแอสซิสด้วยยิงด้วยได้ใบแดงด้วยและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะเมื่อวานนี้ได้รางวัลถ้วยแมนออฟเดอะแมตช์นะครับธีรธรบุญมาทันนะครับก็เป็นการแชมป์เป็นสมัยที่2ของบุรีรัมย์นะครับแชมป์สโมสรอาเซียนสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเป็นถ้วยที่2ของฤดูกาลนี้ต่อจากแชมป์ไทยลีก1นะครับแล้วก็ถ้วยต่อไปของบุรีรัมย์รอที่จะเจอกับ PT ประจวบนะครับในช้าง FA ครับนะครับการที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ช้อปปี้ครับก็ทำให้ราชบุรีทีมอันดับที่3ของตารางไทยลีกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสโมสรอาเซียนในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับหลังจากทีมอันดับที่2อย่างการท่าเรือได้ควอต้าจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลเมืองไทยครับนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะก็จะได้ทีมเนี่ย3ทีมนะบุรีรัมย์นะการท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะครับนะฮะธีรธรบุญมาทันเมื่อวานนี้ก็บอกดีใจมากนะครับที่คว้าแชมป์ที่2ให้กับบุรีรัมย์นะครับบอกว่าท่าดีใจก็บอกว่านะทางด้านของท่าดีใจมากตอนยิงเข้านะแบงค์สุพนัทเหมือนตาบอกแนะนำให้เต้นนะชวนเต้นด้วยนะก็ขอบคุณแฟนบุรีรัมย์ที่มาเชียร์เต็มความจุของสนามนะครับ 30,000 คนในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขอมอบความสุขให้กับแฟนๆบุรีรัมย์และแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ร่วมเชียร์และสโมสรไทยสามารถเป็นแชมป์อาเซียนได้ในปีนี้นะครับนะ2-1ร่วมซอกก็รวมสกอร์2นัด3-1นะครับธีรธรบุญมาทันนะ1 ประตู1แอสซิสต์1ใบแดงนัดที่แล้วนะนัดบุกไปชนะเขาก็แอสซิสต์ของธีรธรบุญมาทันนั่นแหละครับสมเลยนะอายุมากแล้วแต่เขี้ยวเล็บยังคมนะธีรธรบุญมาทันเนื่องบอกว่าทีมชาติไทยขาดนักเตะเก่าเก่านะที่ยังมีคมเล็บยังคมกริบอย่างธีรธรบุญมาทันนะมีอยู่ดีแล้วครับรวมหัวใจของนักเตะต้องมีนักเตะเก่าเก่าแบบนี้นะครับก็สิทธิ์ของช้อปปี้ครับนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ช้อปปี้ครับนะฤดูกาลนี้การท่าเรือแชมป์เมืองไทยครับแล้วก็ราชบุรีอันดับที่3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีดราม่าเล็กน้อยนะคุณเนวินที่ชอบนะหลังจากที่จบเกมการขันก็ดีใจก็ขอบคุณแฟนที่มาเชียร์กันนะครับเดินขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์รอบสนามนะครับแล้วมีช่วงของไลฟ์สดนะทางไทยรัฐสปอร์ตเขาไปฝากไปคำถามนะมีอะไรจะฝากถึงท่าเรือกับราชบุรีบ้างนะครับก็คุณเนวินก็พูดถึงการท่าเรือแหละบอกว่าเออนะก็ประธานสโมสรตัวจริงนะมาอย่างมาดามแป้งเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบอกว่ามาดามแป้งเนี่ยก็ต้องทุ่มเทนะทุ่มเทเงินมากกว่านี้ถ้าอยากจะเข้ารอบนะรวมถึงพูดไปยังนะทางด้านของคุณฟลุ๊กนะประธานสโมสรราชบุรี FC นะคุณฟลุ๊กนะบอกว่าก็อยากไปแจกแต้มนะทำก็อยากจะเข้าสู่รอบลึกๆนะก็ต้อง กล้าลงทุนหน่อยซื้อนักเตะต่างชาติบิ๊กเนมเข้ามานะเพื่อช่วยทีมนะอย่าไปแจกแต้มเขานะเพราะว่าบุรีรัมย์เหนื่อยนะเพราะว่าสร้างสัมประสิทธิ์ของบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ทีมไทยเนี่ยไปทั่วเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบุรีรัมย์นะครับนี่ฝากทางด้านของ2สโมสรนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าเหมือนกันนะของหน้าสื่อนะคนในวินที่ชอบนะก็พูดกันตรงๆนะเมื่อวานนี้นะครับก็ประเด็นสำคัญก็พูดถึงมาดามแป้งนั่นแหละนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบุรีรัมย์ก็เลยอีกถ้วยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับก็ถ้วยที่ผมบอกไว้ก็คือถ้วยช้างเอเวอเรสต์ครับที่เจอกับพีทีประจวบนะครับ31พฤษภาคมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะบัตรเข้าชมมีแล้วนะครับให้ไปชมซื้อไปชมกันได้นะครับทั้งบุรีรัมย์แล้วก็พีทีประจวบนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับไปดูวันนี้มีวอลเล่หรือเปล่านะฮะเรื่องของวอลเล่ประชาชนนะวอลเล่บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงแชมป์เลือแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่25ถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทุกการแข่งขันถ่ายทอดสดทาง YouTube นะทาง YouTube ของทางหน้าของ YouTube ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับไปที่ YouTube แล้วก็ชมได้เลยนะครับซึ่งคู่ที่ผมรายงานผลวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทีมวิทยาลัยนครราชสีมานะครับชนะราชนาวีไป3-1เซตนะครับ25 23 25 18 22 25และ25 17นะครับคว้าชัยชนะไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนอกจากราชนาวีแพ้วิทยาลัยนครราชสีมา 1-3 เซตแล้วนะครับเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 3-1 เซตนะครับเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันทร์มกช.ศรีสะเกษนะครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย 3-1 เซตประเสริฐนิกรกุลนะครับชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-0 เซตโอ้ขาดเลยนะ25 15 25 7แล้ว25 18นะครับ Diamond Food Fire Chef สมุทรสาครนะฮะแพ้กองทัพบก2-3เซตนี่ปีนี้กองทัพบกเล่นดีนะในวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายนี่นะครับน่าจะชนะในหัวแถวแล้วนะครับชนะ25 22 25 15 20 25 24 26และ15-4 นะทางด้านของกองทัพบกชนะ Diamond Food Fire Chef นะครับก็ถ่ายทอดสดนะครับทาง TVA Channel นะครับสำหรับการการขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับก็ดูนะนี่คืออนาคตทีมชาติไทยหมดเลยนะที่ไปแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายนะครับแล้วก็ไปเชียร์กันที่สนามได้เลยนะครับอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยทาง YouTube นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลกลับไปที่ฟุตบอลอีกครั้งนึงนะครับจากฟุตบอลช้อปปี้ครับเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไปยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยใบเล็กนะใบเล็กของยุโรปนะมียูโรปมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่ชิงกันนะอาร์เซนอลชิงกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็มียูโรปาลีกก็แอสตันวิลล่าชนะไปแล้วนะก็คว้าแชมป์ไปแล้วชนะไฟบวกแล้วผมจะไม่ผิด 3-0 มาถึงถ้วยนี้ครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็แข่งกันที่สนามไลป์ซิกสเตเดียมที่ไลป์ซิกประเทศเยอรมนีนะครับคู่ชิงแชมป์รายการนี้เป็นการชิงของทีมจากอังกฤษนะก็เป็นคริสตันพาเลทนะครับหรือว่าปราสาทเรือนแก้วนะครับเจอกับรายโยบายกาโน่นะฮะยอดทีมอีกทีมนึงจากสเปนก็ปรากฏว่าคริสตันพาเลทครับชนะไป1-0นะครับได้ประตูจากครึ่งหลังจากการยิงของชองฟิลิปมาเตต้านะครับรายโยบายกาโน่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่คมสักเท่าไหร่นะไม่คมสักเท่าไหร่ขณะที่คริสตันพาเลทมีโอกาสที่จะปิดกล่องประตูที่2นะแต่ก็ยังชนเสาชนคานนะไม่เข้านะครับก็ทำให้ประตูเดียวในเกมนี้ของคริสตันพาเลทนะครับนะก็ทำให้คริสตันพาเลทคว้าแชมป์นะครับชองฟิลิปมาเดต้ายิงประตูชัยนาทีที่51นะครับประตูเดียวทำให้คริสตันพาเลทนะทีมจากลีกอังกฤษครองความยิ่งใหญ่ในถ้วยรายการนี้ต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันนะครับคริสตันพาเลทคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นทีมที่3จากพรีเมียร์ลีกที่ได้แชมป์นะครับเวสต์แฮมนะได้แชมป์มาปี2023ปี2024ว่างไปปีนึงนะครับเชลซีปีที่แล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยรายการนี้ก็ทำให้การคว้าแชมป์ของคริสตันพาเลทนะครับจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับโอ้ชนะ 1-0 นะครับก็ดื่มด่ำกับความสำเร็จนะแล้วก็ต้องชื่นชมนะฮะโอลิเวอร์กาสเนอร์นี่คือแมตช์สุดท้าย ถ้วยใบสุดท้ายนะที่โอลิเวอร์การ์ดเนอร์ทำให้กับคริสตันพาเลซคุมทีมทิ้งท้ายอย่างสวยสดสวยงามโดยการคว้าแชมป์ทั่วยุโรปนะครับเป็นใบแรกในประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งสโมสรนะครับ120ปีนี่คือถ้วยใบยุโรปใบแรกของปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลซนะครับแล้วก็ตลอด2ปีที่โอลิเวอร์การ์ดเนอร์นะคุมทีมคริสตันพาเลซนะครับ121นัดทุกรายการนะครับสถิติชนะ53เสมอ33แพ้35คว้ามา3แชมป์นะฮะคว้าแชมป์ FA ครับนี่นะแต่ว่าพอคว้าแชมป์ FA ครับนัดแรกก็ตกรอบนะแต่จะไม่ผิดคว้าแชมป์ Community Shield นี่ก็ชนะลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ UEFA Conference League อ่ะเปรียบปรบมือนะสำหรับทางด้านของคริสตันพาเลซนะครับนะก่อนจะไปฟุตบอลต่างประเทศไปดูเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะครับเรื่องของกอล์ฟนะครับสมาคมกีฬาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับจัดการแข่งขันไทยซีนีทัวร์นะฮะภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การสนับสนุนจากภาคเอกชนใจดีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านะครับเซนกอล์ฟแฟคทอรี่ยูโฟติกห้องอาหารขวัญเรือนโซโก้โจแอนนะครับมาเลเซียนะครับยูทิลิตี้พลัสนะครับ CSV Engineering CSV Energy นะครับศักดิ์สยามกรุ๊ปนะสนามภูเก็ตคันที่ครับวาเลนและก็สนามกอล์ฟอาทิตยากอล์ฟรีสอร์ทนะครับแล้วก็แบ่งผู้เล่นนะเมกเป็นแกรนด์ซีเนียร์อายุ70ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็คิดสกอร์รวมวันเดียว18หลุมจากการแข่งขันวันที่27พฤษภาคม2569นะครับชิงเงินรางวัล 100,000 บาทและรุ่นซุปเปอร์ซีเนียร์60ปีขึ้นไปเล่นกัน2วันนะครับ38หลุมนะครับเล่นกัน2วัน 27-28 พฤษภาคมนะชิงเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะครับรุ่นแกรนด์ซีเนียร์กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์นะครับนักกอล์ฟวัย74ปีนะเจ้าของอดีตแชมป์สุเทพมีสวัสดิ์ Invitational เมื่อปี2025นะทำผลงานได้ดีนะครับจบการแข่งขันคว้าแชมป์ไปครองนะหนึ่งอันเดอร์พาร์71คว้าแชมป์ประจำการแข่งขันไปครองเงินรางวัลกว่า 5,000 บาทนะฮะแล้วมีโดยทางด้านของอำนาจเกิดกระสินแล้วก็พรชัยเนียมหมื่นวัยจบสกอร์1โอเวอร์พาร์คว้าที่2ร่วมนะก็คว้าเงินรางวัล 3,500 บาทนะครับแล้วก็กิติพัฒน์แก้ววิเศษสิทธิ์ก็หลังจากคว้าแชมป์ก็บอกวันนี้เตรียมตัวมาดีนะนักกอล์ฟบอกต้องเตรียมตัวมาดีนะฮะเตรียมตัวไม่ดีไม่ซ้อมไม่ดีพัดไม่ดีไรไม่ดีนะก็แย่เหมือนกันนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวมาดีไม่ว่าจะพัดไม่ค่อยดีนะแต่ว่า3พัดนะทำ3พัดเยอะมากนะช่วงแรก3เบอร์ดี้เสีย2เบอร์กี้แต่ว่าช่วงหลังทำผลงานดีอย่างยอดเยี่ยมนะขอบคุณสมาคมกอล์ฟนะขอบคุณสมาคมกอล์ฟที่จัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ให้นักศิษย์นักกอล์ฟระดับแกรนด์ซินระดับแกรนด์นะมีแมตช์แข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์ซีเนียร์นะอันดับ1เป็นของวัชระประภาสรินะครับจบ6อันเดอร์พา66นะครับแล้วก็มีธนยศทับทิมนะฮะรังอันดับที่2 5อันเดอร์พา67มีสุภาพบุญมิสุขอันดับที่3นะ4อันเดอร์พา68แล้วก็มีชัยวิทย์มาศสิงห์นะครับอันดับที่4สกอร์รวม3อันเดอร์พา69นะครับมีอวยชัยปุริปัญญานนท์สมคิดชื่นฉ่ำและสารโรจน์แผ่นทองอันดับที่5ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา70นะครับซึ่งรอบสุดท้ายวันพฤหัสนะครับก็ปรากฏว่าแข่งกันไปแข่งกันมานะครับนะแข่งกันไปแข่งกันมาก็นักกอล์ฟอย่างวัชระถ้าผมจะไม่ผิดนะวัชระก็ได้แชมป์นะรายการนี้นะครับไปดูสกอร์ที่วัชระได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่แข่งกันมาคือรุ่นต่ำกว่า60เนี่ยนะฮะรุ่น60ปีนะแข่งกัน2วันนะครับนะฮะก็เป็นวัชระนั่นแหละครับนะคว้าแชมป์ไปนะครับนะวัชระคว้าแชมป์ไปนะเปิดหัวนะวัย63ปีเปิดหัวแรกด้วยอีเกิลนะเนี่ยหลุม4นะพา5เก็บเบอร์ดี้หลุม2หลุม7เสียโบกี้เดียวที่หลุม9พา4นะก็โอ้โหทำผลงานรวมนะทำผลงานรวม4อันเดอร์พา68 2วัน10อันเดอร์พา134นะคว้าแชมป์นะเงินรางวัลตั้ง 50,000 นะครับแล้วก็เปิดใจวันนี้ต่อสู้กับอะไรหลายอย่างนะครับจนคว้าแชมป์นะครับจนคว้าแชมป์ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะสำหรับวัชรประภาสรินักกอล์ฟวัย63ปีนะครับวันสุดท้ายที่ดีนะหลังจากที่วันแรกเนี่ยตีสูสีนะวันสุดท้ายที่ดีก็คว้าแชมป์ไปนะครับนะในการแข่งขันกอล์ฟนะก็ก็ติดตามผลการแข่งกอล์ฟนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของ CEO ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยแล้วก็ผู้บริหารเซนกอล์ฟแฟคทอรี่และด้านของมิสเตอร์อาริเซนนากามูระนะ CEO ของสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยแล้วก็ผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นCEO ของสนามอาทิยากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะมิสเตอร์ฮองซุนบองมามอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟทั้งหมดนะ ครับรอติดตามนะของสมาคมนะจัดการแข่งขันเมื่อไหร่สนามอย่างไรนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องต่อไปนะตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะตอบรับคำเชิญนะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็นัดที่ไทยเจอคูเวตนะ5มิถุนายนนะแต่ว่านัดที่จีนเนี่ยนะส่งหนังสือถึงส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและประกาศจะเป็นทางการสำหรับการแข่งฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะระหว่างไทยนะกับจีนนะไทยอันดับที่93ของโลกกับจีนเจ้าภาพ94ของโลกนะครับแข่งกันที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับความจุ 29,800 ที่นั่งที่เมืองเจ๋อเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ9มิถุนายนเวลานะก็คือ 19:30 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงนะครับซึ่งไทยเจอกับจีนก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับเวลาจีน 19:35 เวลาไทยก็คือ 18:35 นะครับเชิญหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมนะครับทั้ง2นัดแหละบอกคุณผู้ฟังนะทั้ง2นัดไม่ว่าจะเจอกับคูเวตนะก็ตอนนี้บัตรขายแล้วนะเจอคูเวต5มิถุนายนไทยชุดใหญ่นะครับนะบัตรที่ทรายชิกเก็ตนะขายแล้วนะครับแล้วก็ไทยกับจีนนะไทยรัฐทีวีช่อง32 Facebook ไทยรัฐทีวีไทยรัฐสปอร์ต YouTube ไทยรัฐเนี่ยเขาถ่ายทอดสดนะครับทีมชาติไทยให้ชมให้เชียร์กันนะครับทั้ง2นัดรอติดตามกันนะครับส่วนฟุตบอล U20 นะครับวันนี้นะสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกครับ AFC U20 Asian Cup China 2021ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง6กันยายน2569นะครับซึ่งการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ชาตินะครับซึ่งกลุ่ม A เนี่ยนะครับนะก็มีเกาหลีใต้มีคีร์กีสถานที่เป็นเจ้าภาพนะครับมีฟิลิปปินส์แล้วก็เลบานอนนะครับกลุ่ม B นี่มีอุซเบกิสถานซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับมีซีเรียอินเดียและบังกลาเทศนะกลุ่ม C อิหร่านเวียดนามเจ้าภาพเกาหลีเหนือและปาเลสไตน์นะครับกลุ่ม D เนี่ยมีจอร์แดนนะทาจิกิสถานบาเรนเจ้าภาพแล้วก็อัฟกานิสถานนะครับกลุ่ม E เนี่ยซาอุดิอาระเบียกาตาร์เจ้าภาพโอมานและฮ่องกงนะครับกลุ่ม F โอ้โหไทยเจอกับหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะไทยอ่ะเจ้าภาพนะครับเราดีที่เราเป็นเจ้าภาพได้เชียร์ได้กดดัน คู่ต่อสู้นะแต่ว่าที่จะเจอก็คืออิรักนะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วก็เติร์กเมนิสถานเนี่ยเติร์กเมนิสถานเจอกันประจำเลยชุดใหญ่นะชุดใหญ่ที่เราชนะเขารอบสุดท้ายเอเชียนคัพก็เจอเติร์กนี่แหละครับนะคราวนี้ชุด20ปีก็เจอเติร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอิรักกับ UAE ของหนักจริงๆในการเจอกับไทยนะครับในอยู่ในกลุ่ม F นะคุณผู้ฟังครับกลุ่ม G เนี่ยมีญี่ปุ่นเยเมนกัมพูชาเจ้าภาพและคูเวตโอ้กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะนะก็ญี่ปุ่นนะเยเมนและคูเวตมาเยือนกัมพูชานะครับกลุ่ม H เนี่ยออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียและเจ้าภาพสปป.ลาวนะเป็นเจ้าภาพนะก็การแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะครับแข่งขันกัน25สิงหาคมถึง6กันยายนนะเพื่อหาแชมป์กลุ่มนะ8ชาตินะจากแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มผลงานดีที่สุดนะฮะรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเขามี8ชาติ8สายใช่ไหมเขาเอาแค่7นะนะเอา7กลุ่ม7ทีมจาก8กลุ่มเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนนะในช่วงปี2570ในปีหน้านะนะครับเพื่อหาอีก4ชาตินะครับนะครับก็รวม8รวม7 15แล้วก็เจ้าภาพจีนนะนะครับก็รวมเป็น4ชาตินะหาอีก15นะรวมจีนเป็น16นะครับแล้วแข่งขันกันมา16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะเอา4ชาตินะครับเข้าเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีปี2026ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปหมายความว่านะฮะเราก็ต้องพยายามอย่างน้อยๆนะในกลุ่มของไทยอิรักแล้วก็ UAE เติร์กเมนิสถานเนี่ยเป็นที่2ให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นที่2นี่นะอย่างต่ำก็อย่าเป็นที่2ที่แพ้เยอะนะต้องมีแต้มนะครับมีแต้มรู้ได้เสียเป็นบวกประมาณนี้ถึงจะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ไปถึงรอบสุดท้ายนะที่จีนก็ต้องว่ากันต่อนะฮะต้องพยายามเข้ารอบให้ได้ก็เป็นงานหนักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับฟุตบอลแข่งกันหลายปีดีดักแข่งกันยาวนานนะครับต้องวางแผนกันนะชุดเล็กชุด20ก็ต้องมาจากชุด16 17ใช่ไหมแล้วขยับขึ้นมานะ16 17 19แล้วขยับมา20ไปประมาณนี้นะครับนะก็เป็นสเต็ปไปนะครับ คุณฟังครับเรื่องของพัทลุงฝากข่าวนิดนึงนะพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุโนราเกมที่พัทลุงนะครับ 27-30 พฤษภาคมนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมไปเชียร์กันได้นะครับในรายการนี้โนราเกมนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสานสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาไทยศรีลังกาและเนปาล
2: นางวิชายาติเอ็นดิริสิงหะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายดวนบาฮาดูโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็นประธานคารวาสเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่องสว่างปัญญาและความเมตตาเพื่อโลกที่สงบสุขเพื่อส่งเสริมสันติภาพความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลก พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความ

0: จากระบบ PBA ซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ P license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสารแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
1: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
2: นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟริดุลซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอลโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการตั้งกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต ่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่

0: ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ15และ21ต่อ16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิวมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับทรัพย์ซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0ต่อ2เกม19ต่อ21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21ต่อ16และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านพัทธรินทร์เอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาบิเอล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0ต่อ2เกม8ต่อ21และ13ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโชอึนฮเยจากเกาหลีใต้ บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ธันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127-114ขึ้นนำ3-2เกมต้องการชัยชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรแยจากฝรั่งเศสไปได้3-1เซต6-3 6-2 6-7ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับชูอัลฟอนเซกามือ28ของโลกจากบราซิลที่เอาชนะดีโนปริสมิชจากโครเอเชีย3-2เซต3-6 4-6 6-3 6-1 และ6-2ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2เอเลนารีบาคีนามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพลาดท่าแพ้ยูเลียสตาโรดับเซวาจากยูเครน1-2เซต6-3 1-6 6-7 ไทยเบรก4-10โดยสตาโรดับเซวาจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไปนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
4: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกได้สมัยความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงบาปนั้น
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตสุคน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดนะคะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าผู้ชนะในการเข้าประกวดบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันโดยพานใบบนนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าชัยชนะของบุญยืนค่ะประพันธ์โดยกิติสินศักดิ์สิริเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

่ากันโชคทีๆของเจ้าลักกี้สุนัขเพศผู้พันผสมระหว่างชิสุกับพุดเดิ้ลวัย5ปีที่ดังมาจากริมรั้วบอกให้ปองทำรู้ว่าน่าจะมีใครสักคนแฝงตัวอยู่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้เขามัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับการสร้างภาพเปอร์สเปกทีฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานตกแต่งหน้าร้านหรือที่เรียกง่ายๆในหมู่คนทำงานด้านนี้ว่างานจัดดิสเพลย์อาชีพที่สร้างรายได้กับเขามานานตั้งแต่สมัยยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในเมืองหลวงก่อนมารับงานฟรีแลนซ์ผ่านอินเทอร์เน็ตปองทำจึงไม่ทันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่คำรามแหบพล่าคล้ายเสียงคนแก่วัยเหยียบร้อยแว่วดังมาจากหัวถนนหนุ่มใหญ่วัย45ชะเง้อจนสุดคอขณะเพ่งสายตามองผ่านบานหน้าต่างออกไปความมืดที่คลี่คลุมในเวลา1 ทุ่มเศษทำให้เขาไม่อาจเห็นภาพภายนอกได้ชัดเจนนักนอกจากเงาตะคุ่มของรถเข็นต่อเติมหลังคาที่ภรรยาของเขาล่ามโซ่ไว้กับรั้วหลังจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เธอเปิดขายในช่วง10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นปิดทำการไปแล้วปองทำวางมือจากงานโดยไม่ลืมกดหมดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนลุกจากเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็เดินไปเปิดสวิตช์ไฟดวงหน้าบ้านพร้อมกับก้าวเท้ายาวๆออกประตูกระทั่งพบว่าผู้ที่ถูกเจ้าลักกี้เห่าเสียงโครมนั้นก็คือพ่อของเขานั่นเองเท่าเทพยังคงคร่ำอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ท่าทีลังเลคล้ายไม่แน่ใจว่าควรจะลงจากรถดีหรือไม่ปองทำส่งเสียงดุเจ้าลักกี้ที่เห่าเสียงดังเกินตัวแต่ว่าเขาไม่เคยตีมันเลยเพราะว่าสงสารชะตาชีวิตของมันที่ถูกพรากจากอกแม่ในวัยที่ดวงตายังไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนด้วยบังเอิญเขาพบมันพร้อมกับพี่น้องอีก2 ตัวที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในลังกระดาษที่ถูกวางทิ้งไว้หลังห้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานตกแต่งหน้าร้านเสียงร้องอันแผดดังเพราะว่าความหิวโหยของมันกวักมือเรียกเขาให้เดินตามหาจนเจอไม่มีเหตุผลอะไรที่ปองทำจะทิ้งพวกมันไว้ให้ถูกฝูงยุงมดรุมกัดเขาอุ้มลังชื้นน้ำค้างขึ้นรถกระบะของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดก่อนรุ่นน้องที่มาติดตั้งงานด้วยกันจะขอนำกลับไปเลี้ยงคนละตัวเหลือเพียงเจ้าสีขาวหน้าด่างที่ดวงตาทั้งสองข้างถูกแต้มดำเหมือนหมีแพนด้าเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าตัวอื่นๆไว้ให้เขาเท่านั้นปองทำอุ้มเจ้าลักกี้เข้าไปไว้ในกรงที่ตั้งอยู่ใต้ชายคาบ้านคว้าลูกกุญแจจากที่ซ่อนแล้วก็เดินกลับมายังประตูแย่เข้าไปในรูก่อนหมุนดังคลิกแล้วจึงดันบานเหล็กดัดสูงเทียมอกเลื่อนไปทางซ้ายมือพลางเอ่ยทักชายชราว่าทำไมมามืดค่ำป่านนี้เท่าเทพไม่ตอบแต่กลับสะบัดปลายเท้างัดขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กางออกแล้วก็กวาดขายาวเก้งก้างพ้นจากเบาะที่คร่ำอยู่เปลี่ยนท่าเป็นยืนกอดอกวางมาดยืดหลังตรงแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างที่ชอบทำอยู่เป็นประจำขณะเพ่งสายตาผ่านไหล่ลูกชายเข้าไปในตัวบ้านแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆลูกสะใภ้ที่เขาไม่พึงใจด้วยสาเหตุนานาประการน่าจะอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่กลางห้องโถงเท่าเทพเผลอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกข้อมูลที่สืบสอบมาน่าจะเป็นจริงในเวลานี้ชายชราไม่อยากเจอใครอื่นนอกจากลูกชายสิ่งที่เท่าเทพกระทำหาได้พ้นจากสายตาของปองทำไม่ดีแล้วที่ภรรยาของเขาอยู่หลังบ้านไม่อย่างนั้นเธอคงจะผะอืดผะอมหน้าดูถ้าหากว่าจะต้องมาเปิดประตูรับผู้มาเยือนซึ่งเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันครั้งแล้วครั้งเล่าปองทำเดาว่าพ่อของเขาน่าจะพอรู้เวลาเพราะว่าถ้าหากไม่มาในเวลาช่วงกลางวันชายชราย่อมจะต้องเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวของลูกสะใภ้ถัดจากรถเข็นเข้ามาด้านในเรียงรายไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้รองรับลูกค้าคนที่มีความหยิ่งผยองอย่างเท่าเทพหรือจะยอมเดินตัวรีบหลบคู่กรณีเพื่อเข้าไปหาลูกชายซึ่งมักจะนั่งทำงานอยู่ในบ้านคนทั้งโลกย่อมรู้ดีว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นเช่นนั้น

ลองทำเดินอ้อมร่างที่มีความสูงไล่เลี่ยกันพรางใช้มือรุนหลังอีกฝ่ายให้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับพูดในสิ่งที่คิดว่าพ่อกำลังต้องการฟังตาล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านน่ะไม่เสร็จง่ายหรอกครับพ่อพ่อเข้ามาก่อนเถอะเพราะเป็นคนเข้าใจโลกแม้ว่าจะไม่ชอบในการกระทำที่ผงผางขวางโลกของพ่อตัวเองนักแต่ปองทำก็เลือกที่จะสงบปากสงบคำยิ้มแย้มต้อนรับเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยบุญคุณของพ่อที่ล้นฟ้าไม่เพียงบันดาลให้เขาเกิดหากแต่ยังลงแรงกับงานสวนงานไร่อย่างหนักหน่วงเพื่อส่งเสียเขากับน้องอีกสองคนเล่าเรียนหยาดเหงื่อแต่ละเม็ดของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมเท่าเทพไม่มีท่าทีแข็งขืนอย่างที่ปองทำกังวลแต่กลับทำตามที่ลูกชายบอกอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะไม่ไหวคิดค้านว่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอย่าหวังว่าคนอย่างข้าจะมาเหยียบที่นี่ปองทำแยกตัวออกมาอยู่บ้านเช่าชั้นเดียวที่มีรั้วรอบขอบชิดหลังนี้สองปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าเทพย่างไกลมาถึงถิ่นที่ไม่เคยหยัดย่ำเท้ามาก่อนการมาเยือนของเท่าเทพสร้างความประหลาดใจให้กับปองทำไม่น้อยด้วยพ่อไม่ชอบหน้าภรรยาของเขาจนเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องระเหตุออกมาเช่าบ้านอยู่เพื่อแยกคนทั้งสองออกจากกันที่เลือกทำแบบนี้ไม่ใช่หลงเมียเหมือนที่พ่อเคยด่าไล่หลังในวันที่เขาขนย้ายเข้าของแต่เป็นเพราะไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เว้นวันระหว่างพ่อผัวกับลูกสะใภ้เท่าเทพเผด็จการแค่ไหนคนในครอบครัวรู้ดีด้วยเหตุนี้ลูกๆทั้งสามจึงไม่มีใครทนอยู่ร่วมบ้านกับพ่อได้เลยสักคนปองธรรมเป็นพี่คนโตที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางสวนน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นคนเรียนดีพ่อแม่จึงสนับสนุนให้เขาเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพจบแล้วจึงสมัครเข้าทำงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากอเมริการู้จักชอบพอกับพนิตาซึ่งเป็นให้กับพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ของเขาราว1ปีก่อนตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นปองธรรมก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยคนในครอบครัวของเธอต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผิดกับพ่อของเขาที่ไม่คิดจะต้อนรับลูกสะใภ้เอาเสียเลยตอนลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าจะพาคนรักมาพบก่อนจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเท่าเทพโกรธจนตัวสั่นด่าปองทำลั่นว่าทำอะไรไม่เห็นหัวพร้อมกับบอกความจริงเรื่องทาบทามลูกสาวของเพื่อนบ้านที่เป็นนางพยาบาลเอาไว้ให้แล้วปองทำจำหญิงสาวบ้านใกล้ที่พ่อเอ่ยถึงได้ดีเธอมีอายุอ่อนกว่าเขาอยู่หลายปีเจอกันก็ทักทายตามภาษาเขาเชื่อว่าในใจของเธอก็ไม่ได้ชอบพออะไรเขาลึกซึ้งเท่าเทพเห็นลูกชายไม่โต้เถียงชายชราจึงพรรณนาถึงความดีงามของว่าที่ลูกสะใภ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเธอเป็นเด็กเรียบร้อยที่เท่าเทพรู้สึกถูกชะตายิ่งพอมาเรียนจบพยาบาลแล้วก็ยิ่งทำให้เท่าเทพมองเห็นคุณค่าในตัวเธอมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยถ้าหากว่าคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็มีคนให้พึ่งพาโดยไม่ต้องบากหน้าไปถึงโรงพยาบาลปองทำฟังพ่อร่ายยาวถึงเหตุผลที่อยากได้หญิงสาวมาเป็นสะใภ้ถือสายนิ่งเงียบไม่เอื้อนเอ่ยในสิ่งที่ตนคิดนั่นเป็นการกระทำที่บอกเท่าเทพไกลๆว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่ผู้เป็นพ่อจึงแต่เบ่งเสียงใส่โทรศัพท์ว่าอยากแต่งก็แต่งไปแต่คนบ้านนี้ไม่มีใครยินดีไปร่วมงานก่อนที่จะกดตัดสายทิ้งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวคว้าข้าวของใกล้มือคว้างปลาชนิดไม่สนใจทิศทางรีโมทโทรทัศน์ลอยผ่านหัวบุญยืนผู้เป็นเมียแบบเฉียดฉิวจนอีกฝ่ายหนึ่งต้องหลบขึ้นบ้านขังตัวเองอยู่ในห้องนอนเป็นเวลานานสองนานพอสติกลับคืนมาเท่าเทพก็เดินหน้ามุ่ยไปบ้านของนางพยาบาลสาวที่อยู่ห่างกันเพียง 5-600 เมตรโชคดีที่เธอไปเข้าเวร
จึงไม่ต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าเทพบอกพ่อแม่ของเธอไปตามตรงว่าปองทำได้ตกลงปลงใจกับหญิงอื่นไปแล้วที่ว่ารอให้เขาเรียนจบมีงานการทำเป็นหลักแหล่งแล้วจะมาสู่ขอเป็นอันล้มเลิกผลก็คือเท่าเทพถูกเพื่อนบ้านถอนงอกไปเสียหลายเส้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายชราผ่านไม่ชอบลูกสะใภ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้า

าที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ปองทำไม่ค่อยได้กลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว800กิโลเมตรนอกจากช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทปิดทำการติดต่อกันหลายวันกระทั่งเขาต้องกลับมาอยู่ถาวรหลังจากที่ถูกพ่อเรียกตัวเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเท่าเทพประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มจนแขนขวาหักพร้อมเกิดบาดแผลถลอกปอกเปิกทั้งตัวแพทย์ระบุให้พักฟื้นร่างกายไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเท่าเทพไม่สามารถขี่รถซาเล้งเข้าสวนได้เหมือนเดิมอีกเขากับภรรยาจึงต้องลาออกจากงานกระทันหันเพื่อมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมายึดอาชีพอะไรในเมืองชายขอบแห่งนี้บุญยืนแม่ของเขาเป็นแบบฉบับของหญิงโบราณขนาดแท้นางเป็นเพียงช้างเท้าหลังผู้มีหน้าที่รับฟังแล้วก็เอออไปตามคำสั่งผัวไม่เคยปริปากถามหรือว่าโต้เถียงพูดจา ก็น้อยคำแววตาแฝงไปด้วยความหวั่นเกรงเท่าเทพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กินกับเท่าเทพมานานนางไม่เคยมีโอกาสทำอะไรตามลำพังไม่สามารถทำอะไรที่ผู้หญิงคนอื่นในละแวกเดียวกันจะทำได้เลยนอกจากงานบ้านงานครัวแม้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดอย่างเช่นขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์บุญยืนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหากจะให้พาพ่อเท่าเทพไปล้างแผลที่สถานีอนามัยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความที่ในอดีตเคยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแถมยังอ่อนกว่าผัวเกือบหนึ่งรอบบุญยืนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนเองเท่าเทพไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเมียให้เป็นเรื่องรถราแต่ว่าพอเข้ามาประสบอุบัติเหตุกรรมจึงตกไปอยู่ที่ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลแม้ว่าปองธรรมจะมีน้องชายกับน้องสาวอีกอย่างละหนึ่งคนแต่ว่าพวกเขาก็ล้วนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ปิยะผู้เป็นน้องชายคนรองไม่ทันเรียนจบปวช.ก็ดันไปทำเพื่อนร่วมห้องท้องจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียกค่าทำขวัญหลายหมื่นผูกข้อไม้ข้อมือย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงไม่ทันไรปิยะยังคงเที่ยวเตร่ทะเลถลายเหมือนตอนเป็นโสดไม่ผิดเพี้ยนด้วยวัยของเขาเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในการเป็นพ่อคนผู้หญิงจึงบอกเลิกพร้อมกับพาตันหยงลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้3เดือนมาทิ้งไว้ให้แม่ผัวเลี้ยงเพราะว่าครอบครัวของเธอยากจนเกินกว่าจะแบกรับภาระในส่วนนี้ก่อนที่จะย้ายตัวเองออกไปหางานทำอีกอำเภอซึ่งอยู่ไกลออกไปนี่ก็เลยเป็นเหตุให้เท่าเทพก่นด่าปิยะไม่เว้นแต่ละวันนอกจากเสียเงินค่าทำขวัญฟรีแล้วยังต้องมาช่วยเลี้ยงหลานที่ร้องกระจองงอแงชวนปวดหัวให้เป็นภาระอีกเท่าเทพเป็นคนที่มีความอดทนต่ำตอนมีลูกเองก็ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของเมียเพียงคนเดียวส่วนตัวเองพอเสร็จจากงานสวนงานไร่ก็อุ้มไก่ชนตัวโปรดหายออกไปจากบ้านพร้อมรถมอเตอร์ไซค์หมกตัวอยู่ในบ่อนจนเย็นย่ำถึงจะกลับมากินข้าวแล้วก็เข้านอนชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้จนลูก3คนทยอยเข้าโรงเรียนแต่คนที่มีความอดทนต่ำกว่าเท่าเทพก็คือปิยะพอถูกพ่อบ่นด่าบ่อยเข้าในเรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิ้นทำให้เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านพอไม่กลับบ้านหลายครั้งเข้าเท่าเทพก็จัดการกับปิยะแบบหักดิบด้วยการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงพร้อมกำชับบุญยืนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าห้ามแอบให้เงินไอ้ลูกอวดดีคนนี้เป็นอันขาดดูซิว่ามันจะไปได้กี่น้ำทั้งที่อีกไม่ถึงปีปิยะก็จะเรียนจบปวส.สาขาช่างยนต์อยู่แล้วพ่อตันหยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดแต่จึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัวกลับ

ังพ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยปองทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองพาร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพานิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ทำลักกี้เห่าดังมาถึงนี่พ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองปองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกเท่าเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวเท่าเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นตั้งแต่คราวนั้นแล้วปองทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโนดที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกมันตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

0: ผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะในตอนที่มีชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลาของรายการในวันนี้ค่ะเวลาได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
10: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
11: นายยอดพลวิทยากุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
12: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: สร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับเราเจอเร็ว1ชั่วโมงนะฮะถ้าคืนวันพฤหัสนี่เรียกว่า3ทุ่มหลังข่าวก็เจอกันแล้วแต่เป็นวันอื่นก็ต้องเป็นหลังข่าว4ทุ่มนะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้ก็วันที่28แล้วพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมยังเป็นปี2569อยู่นะครับช่วงนี้ฝนเหมือนว่าจะน้อยลงไปนะก็จะร้อนหน่อยในช่วงกลางวันนะดูแลสุขภาพกันต้องแต่ว่ายังมีฝนอยู่ในบางพื้นที่ก็ต้องติดตามด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเองให้กับสถานการณ์รับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวรวมทั้งสถานการณ์ทั่วโลกด้วยนะครับวิกฤตน้ำมันวิกฤตเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อตัวเรานะครับโรคภัยแค่เจ็บที่เมืองไทยไม่ค่อยเจอก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีในอนาคตก็ได้นะเชื้อไวรัสตัวใหม่หรือจะเป็นไวรัสที่เราไม่คุ้นเราไม่รู้จักอะไรหรือเป็นตัวเก่าที่อาจจะกลับมาระบาดนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนสุขภาพดีก็ไม่มีขายเหมือนเดิมต้องดูแลกันนะครับนึกถึงสมุนไพรนึกถึงอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคืนนี้ชั่วโมงแรกนะอาจารย์อาชั่วโมงหลังเป็นคุณหมอมะกอนเล้มอุดมพรแล้วก็ชั่วโมงแรกตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากกับแฟนคลับของเราเสมอทีเดียวนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์อาสบายดีเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะ
3: โอเคช่วงนี้อาจารย์อาจะได้ยินเสียงอาจารย์อาบ่อยหน่อยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยพิบัติก็มีการยักย้ายถ่ายเทกันไปนะครับบุคลากรที่เหลืออยู่ก็ทำกันต่อไปขยันอาจารย์อาที่ขยันมากอ่ะเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของกระดูกทับเส้นค่ะ
3: ว้าวเป็นกันเยอะนะแฟนคลับมาเป็นกันเยอะนะครับเป็นมากเป็นน้อยเดี๋ยวฟังกันเรื่องของกระดูกทับเส้นเชิญครับอาจารย์ครับ
4: กระดูกทับเส้นเนี่ยเส้นอะไรก็คือเส้นทับเส้นประสาทนะคะเดี๋ยวขอย้อนความไปก่อนนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะหลายๆคนก็ทราบดีอยู่นะคะว่ามีวิวัฒนาการมาจากลิงนะคะแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเดินสองเท้าเมื่อประมาณ4ล้านปีก่อนนะคะเพราะว่ามันจะประหยัดพลังงานมากกว่าเดินสี่ขานะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้แขนใช้มือเราเนี่ยในการหยิบจับผลไม้หาอาหารประดิษฐ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นเลยบนโลกใบเนี้ยมีจุดกำเนิดในท้องทะเลนะคะ
3: ค
4: แล้วก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะต้องมีหางในการแหวกว่ายน้ำ
3: เหมือนกับเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาก่อนใช่ไหม แล้วพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
4: ใช่ใช่แล้วเป็นปลาเป็นอะไรเนี่ยนะคะเออคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยก็มีหางนะคะค
3: ือ
4: เราจะมี
3: ก้นกบแล้วป่ะก้นกบเราเนี่ย
4: ใช่ค่ะก็คือในช่วงสัปดาห์ที่5-8ของคันเนี่ยเราจะมีหางปรากฏ อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนหดไปเป็นกระดูกก้นกบนะคะซึ่งกระดูกก้นกบก็คือกระดูกส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังค่ะในวัยเด็กเนี่ยกระดูกส่วนนี้เนี่ยจะเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆเชื่อมติดนะคะจนขยับไม่ได้นะคะทีนี้หางที่มันหดไปเนี่ยนะคะของมนุษย์เนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการนะคะให้เราแบบนั่งอะไรเงี้ยได้สะดวกขึ้นนะคะลิงเนี่ยมันจะเดินตัวตรงได้เป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่มันจะเดินสี่ขา
3: ใช่
4: นะคะทีนี้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยนะคะที่เราเคยเดินสี่ขามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวราบนอนกับพื้นนะคะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของมนุษย์เนี่ยเดิมเนี่ยน้ำหนักตัวมันต้องกระจายไป4ขาสมมติว่าเราหนัก100โลมันก็กระจายไปข้างขาละ25โลใช่ไหมคะแต่พอเรามาเดิน2ขาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะมาโหลดที่กระดูกสันหลังที่มันเคยอยู่ในแนวราบเนี่ยพอเราเดินมันก็อยู่ในแนวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนนะคะที่เกิดมาก็คือจะต้องเกิดพบทานกับความเสื่อมของกระดูกสันหลังนะคะจะเป็นช้าเป็นเร็ว

0: คุมไว้นะคะเช่นกะโหลกเราก็คุมสมองนะคะหรือว่าปอดหัวใจเนี่ยมันจะมีกระดูกซี่โครงล้อมนะคะกระดูกสันหลังของคนเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกเป็นแบบแท่งชิ้นเดียวนะหลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นแท่งยาวๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันเป็นข้อต่อร้อยๆกันนะคะท่อนสั้นๆประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะที่มันเป็นข้อต่อๆกันเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นขึ้นเช่นก้มเงยบิดตัวอะไรต่างๆคนแบบถ้าในอดีตสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ใครไปผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วใส่เหล็กดามเข้าไปเนี่ยก็จะก้มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแท่งเดียวซึ่งถ้าของธรรมชาติเนี่ยมันจะก้มเงยบิดอะไรเงี้ยได้นะคะทีนี้กระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นกระดูกแกนกลางที่สำคัญของร่างกายในการรองรับน้ำหนักตัวมันทำให้เรามันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะคือหมายความว่าพยุงร่างกายให้ตั้งตรงเชื่อมหัวเชื่อมแขนขาลำตัวเข้าด้วยกันเนาะเชื่อมกับกระดูกสันหลังมันก็จะไปเชื่อมกับกระโหลกศีรษะกระดูกสะบักนะกระดูกเชิงกรานกระดูกซี่โครงอะไรต่างๆนะคะก็ถามว่ามันมีความสำคัญที่เป็นแกนใจกลางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างในการปกป้องไขสันหลังไขสันหลังก็คือรากของสมองอ่ะนะคะแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังที่อยู่ในโพรงของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะก็มี31คู่ก็ทำหน้าที่สั่งการรับความรู้สึกนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไปสมองแล้วก็รับคำสั่งของสมองไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายเส้นประสาทเรามันก็เหมือนสายไฟฟ้าในบ้านอะนะคะนำสัญญาณประสาทต่างๆนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยในเส้นประสาทเนี่ยในมันยังบริเวณไขสันหลังเนี่ยมันจะมีไขกระดูกนะคะซึ่งมันจะมีสเต็มเซลล์มีเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเห็นความสำคัญเนาะของกระดูกสันหลังว่ามันเป็นตัวที่ทั้งพยุงร่างกายปกป้องไขสันหลังอะไรต่างๆนะคะซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนคอภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า cervical spine นะคะก็จะมี7ชิ้นนะคะเผื่อว่าเราไปทำพวกMRI อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะใช้ตัวย่อว่า C1 ถึง C7ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นทับกระดูกทับเส้นบริเวณส่วนค
1: อ
0: ที่ชิ้นที่เท่าไหร
1: ่
0: C1 C2 C3 C4 ถึง C7 มี7ชิ้นนะคะถ้ากระดูกคอทับเส้นประสาทก็จะปวดชาร้าวลงแขนก็จะออกแขนเนาะแต่ถ้าคนเป็นกันเยอะๆก็จะมีกระดูกทับเส้นส่วนเอวนะคะก็จะปวดร้าวลงขาใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนเอวเนี่ยจะมี5ชิ้นนะคะประกอบด้วยกระดูก5ชิ้นเรียกว่าลัมบาร์สปายลัมบาร์ก็ย่อด้วยตัว L ก็จะมี L1 L2 L3 4 5ไปนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นกระดูกก้นกบนะคะทีนี้ไอ้กระดูกส่วนเอวเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่มีปัญหาบ่อยที่สุดเลยนะคะคือถ้าคนเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเอวเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะข้อล่างสุดก็คือ L4 L5 ชิ้นที่4กับชิ้นที่5นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดรองรับน้ำหนักส่วนบนทั้งหมดของร่างกายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทำงานหนักเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยไอ้จุดเนี่ยมันจะเป็นที่แบบที่รองรับนะคะรองรับน้ำหนักของตัวเราเนี่ยแหละหรือน้ำหนักของที่เรายกนะคะเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมากเกิดการเสื่อมการเคลื่อนการแตกการปริ้นของหมอนรองกระดูกได้บ่อยกว่ากระดูกสันหลังในระดับอื่นๆนะคะท
1: ี
0: นี้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะขั้นอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังที่เป็นป้องๆแต่ละชิ้นน่ะเหมือนเป็นตัวแบบว่าซัพพอร์ตเหมือนโชกอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคล้ายลักษณะคล้ายๆเจลลี่ยืดหยุ่นมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักนะคะแล้วก็มีเส้นเอ็นก่อตัวเป็นชั้นๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะปกป้องไม่ให้เจลลี่ข้างในเนี่ยมันปิ้นออกมานะคะแล้วมันก็ทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกของน้ำหนักของหรือน้ำหนักตัวเราอะไรเงี้ยนะคะทำให้กระดูกสันหลังเราอ่ะเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล นะคะทีนี้กระดูกทับเส้นเนี่ยมันสามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุนะคะแต่จะเจอมากขึ้นในคนที่ทำงานยกของหนักนะคะหรือว่า

0: อายุที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มันเกิดจากการใช้งานนั่นแหละหมายความว่าบางทีไม่ได้เกิดในคนอายุมากเท่านั้นคนหนุ่มสาวก็เกิดได้ถ้าแบบไปยกของหนักๆผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้กระดูกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งของแคลเซียมเนาะคือแคลเซียมในร่างกายเนี่ย 99% ก็คืออยู่ในกระดูกแล้วก็อีก 1% อยู่ในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปยกของหรือเราไปทำอะไรที่มันทำให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บเนี่ยร่างกายเราจริงๆมันก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองนะคะหรือว่าเป็นความเสื่อมตามอายุเวลามันซ่อมเนี่ยเช่นมันเอาแคลเซียมมาปะจุดที่มันสึกหรอให้แข็งแรงขึ้นเพื่อต้านการทรุดตัวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเทควิธีการรักษาโรคกระดูกทรุดใหม่ๆมันจะมีแบบหล่อซีเมนต์ด้วยนะคะฉีดซีเมนต์เข้าไปเพื่อให้มันแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามธรรมชาติเลยเนี่ยร่างกายเราก็คือจะมีการส่งแคลเซียมเข้ามาปะจุดที่มันเสียหายอักเสบอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกการซ่อมเนี่ยมันจะไม่ได้ซ่อมได้แบบว่าสมบูรณ์ 100% น่ะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยการซ่อมมันก็อาจจะแบบว่ามีสมรรถภาพลดลงอ่ะไม่ค่อยแบบซ่อมไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยซ่อมไม่ค่อยดีซ่อมแล้วยังแบบว่าดูพังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้กระดูกเราเนี่ยที่มันเสื่อมเนี่ยมันมีหินปูนมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการตีบแคบลงหรือว่าเส้นเอ็นมันบวมมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โครงสร้างมันดูแบบใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าธรรมชาตินะคะก็จะทำให้ไปกดทับเส้นประสาทได้นะคะคือ อยู่ๆถามว่าทำไมมันถึงไปกดทับนะคะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของเราไปยกของหนักจนหมอนรองกระดูกมันปิ้นหรือมันแตกแล้วมันก็เกิดการเคลื่อนตัวอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วไปกดเบียดเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเส้นประสาทเราจริงๆมันไม่กี่มิลเองอะยกเว้นเส้นใหญ่ๆหน่อยก็สักเส้นนึงอะไรเงี้ยนะคะหมายความว่าจุดผ่าศูนย์กลางอะไรเงี้ยนะคะทีนี้อีกปัจจัยนึงก็คือว่าความเสื่อมเนี่ยแหละพอนั่นเอ็นมันหนาตัวขึ้นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ารูของกระดูกที่มันเส้นประสาทมันลอดผ่านเนี่ยรูมันแคบลงนะคะเช่นโพรงสันหลังตีบอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันเกิดการทรุดตัวเกิดการพุนของตัวกระดูกเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการกดทับได้นะคะทีนี้อาการเนี่ยถามว่าแบบไหนเรียกว่ากระดูกทับเส้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคือปวดร้าวลงขาค่ะอาการที่ทำให้คนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยคือปวดร้าวลงขานะคะบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการชาร่วมด้วยมากน้อยแล้วแต่ความรุนแรงหรือว่าตำแหน่งการกดทับหรือว่าความบอดปอบช้ำของเส้นประสาทนะคะบางคนเป็นหายเรื้อรังนะคะเอ๊ะทำไมบางช่วงดีจังบางช่วงกลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่ามันมีช่วงที่ร่างกายซ่อมได้ถ้าซ่อมได้มันก็ดีขึ้นนะพอกลับไปใช้งานอีกหรืออะไรอีกมันซ่อมไม่ทันอีกมันก็กลับมาปวดใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็รบกวนชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากเราทำอิริยาบถที่มันเสียสมดุลจนน้ำหนักมันเป็นโหลดอีกข้างหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันพบได้ทั้งสองข้างไหมก็พบได้นะคะคนไข้มักจะยืนได้ไม่นานเดินได้ไม่ไกลนะคะคือเดินได้ระยะทางสั้นลงเรื่อยๆต้องพักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นประสาทใหญ่ที่มันเป็นตั้งแต่สะโพกไปถึงเท้านั่นแหละนะคะมันจะมียาวอยู่เส้นนึงเรียกว่าไซอติก้าเนิร์ฟนะคะซึ่งพอมันกดทับมากๆเนี่ยเลือดมันเหมือนไม่เป็นเลี้ยงขาน่ะค่ะนะคะทีนี้ในรายที่อาการรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะไปกระทบถึงเรื่องของการควบคุมการขับถ่ายนะคะคือการอุจจาระปัสสาวะอะไรไม่ได้อะไรพวกนี้ก็คืออันนี้เป็นหนักแล้วนะคะหรือว่าอ่อนแรงนะคะอ่อนแรงเนี่ยในทางการแพทย์มองว่าแรงหรือว่าอันตรายกว่าปวดนะคะปวดเนี่ยมันยังเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าคุณต้องพักนะคะคุณต้องพักผ่อนพักการใช้งานนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการอ่อนแรงคือเหมือนมันไม่มีสัญญาณไปแล้วอะนะคะมันเหมือนเปรี้ยไปอย่างเงี้ยยกขาไม่ขึ้นเดินเซเดินตัวเอียงอะไรเงี้ยนะคะแสดงว่ามันถูกกดทับนานจนเส้นประสาทมันเสียหาย นะคะไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเดินอะไรมันก็จะเพิ่มโอกาสแบบว่าหกล้มได้นะคะแล้วก็เวลาไอจามอย่างเงี้ยอย่างคนแก่เนี่ยนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเวลาไอจามหรือว่าเบ่งอุจจาระแรงๆเนี่ยนะคะมีโอกาสที่น้ำหนักมันจะไปโหลดให้อาการแย่ลงได้นะคะหรือว่าก้มตัวหยิบของนะคะก้มตัวหยิบของเพราะฉะนั้นเวลาเราไอหรือจามเนี่ยเราจะต้องฝึกเกรงหน้าท้องนะคะให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมันรับภาระน้ำหนักแทนกระดูกสันหลังเนาะหรือคนแก่บางคนไปดึงหญ้าถอนหญ้าแรงๆแบบดึงแรงหงายหลังไปกระดูกแบบว่าไอ้ปิ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เคยเจอนะแต่อาจจะเจอไม่ได้บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อาการที่ควรไปพบแพทย์คือปวดแบบเฉียบพลันเลยอ่ะคือสมมติว่าไปยกอะไรผิดท่ามันแล้วปวดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะไปหาหมอนะคะหรือว่าปวดแบบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อ่ะเคลื่อนไหวลำบากกินยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องไปตรวจเช็คอัพว่ากระดูกสันหลังมันพุนมันหักมันยุบอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีขาอ่อนแรงคุมกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ควรจะไปพบหมอนะคะทีนี้วิธีการรักษานะคะคือต้องบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นลำดับท้ายๆของการรักษานะคะยกเว้นว่าคนที่ไปแบบรถชนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วมันต้องเป็นมากต้องผ่าเดี๋ยวนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจหมอแต่ถ้าคนที่เป็นกระดูกทับเส้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็มีกลไกในการซ่อมแซมตัวเองแต่มันจะใช้เวลาหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอายุพฤติกรรมอะไรอย่างงี้ด้วยพลังในการซ่อมของแต่ละคนนะคะก็ต้องพักอ่ะนะคะหลีกเลี่ยงการยกของหนักนอนหลับให้ดีนะคะให้ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้นะคะแล้วก็การรักษาเริ่มต้นขั้นแรกก็ใช้ยาน่ะนะคะนะคะทีนี้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หมอจ่ายนะคะจะมักจะเป็นการจ่ายร่วมกันหลายๆกลุ่มนะคะอาจจะเป็นกลุ่มแก้ปวดลดอักเสบนะคะพวกเอนเซดนะคะกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นอย่างทามาโดที่เป็นเม็ดเขียวครึ่งเหลืองครึ่ง นะคะแล้วก็กลุ่มหลักจริงๆเนี่ยนะคะคือเป็นพวกกลุ่มกาบาเพนตินค่ะ หรือว่ากลุ่มกาบาพินอยนะคะยากลุ่มกาบาพินอยเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆก็คือเช่นกาบาเพนตินนะคะพีกาบาลินนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณหมอเขาเลือกตัวไหนให้เรามักจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งยกเว้นว่าในเคสที่ปวดรุนแรงอาจจะเจอในทางปฏิบัติได้เหมือนกันในหมอบางคนที่จ่ายร่วมกันแต่มันต้องเกลี่ยขนาดยาดีๆค่ะเพราะว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจริงๆเป็นยาที่ดูแล้วมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยากลุ่มเอนเซดที่เป็นยาแก้ปวดลดอักเสบกรณีใช้ระยะยาวอ่ะนะคะกลุ่มกาบาเพนตินจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าเอนเซดเนี่ยเราจะต้องมาระวังเรื่องของกระเพาะเรื่องของไตเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติก็จะให้ใช้ตามความจำเป็นวันที่ปวมเยอะๆอะไรเงี้ยแต่กลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักที่สามารถใช้ได้ทุกวันแต่ก็มีผลข้างเคียงเรื่องของง่วงซึมมึนงงเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีคุณหมออาจจะเสริมพวกวิตามิน Bใช่นะคะจะเป็น B1 B รวม B1 B6 B12 อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลหรือแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แอบบอกเนาะแอบบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินวิตามิน B เนี่ยก็มักจะได้ผลในเรื่องของการชาถ้าใครแบบว่าชาด้วยเนี่ยวิตามิน B เป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่สะสมในร่างกายนะถ้ามันเป็น B ล้วนๆน่ะนะคะมันก็ขับออกวันต่อวันนะคะจะฉี่จะเหลืองหน่อยถ้าเกิดมันมีพวกวิตามิน B2 ผสมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้วิตามิน B ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะความแรงต่ำนะคะความแรงต่อเม็ดต่ำถ้าใครกินแล้วค่อยยังชั่วก็ไม่เป็นไรก็ใช้ของโรงพยาบาลเพราะว่าบางคนเบิกได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครเคยกินแล้วอาการชาไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนยี่ห้อนะคะจริงๆระหว่างยาในโรงพยาบาลกับยาในร้านยาเนี่ยยาในร้านยามี มีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะในยาตัวเดียวกันอ่ะหมายความว่าโดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลนะคะถ้าเขาจะไม่เอายาซ้ำซ้อนกันเข้ามานะคะสมมติวิตามิน B ก็ต้องแบบB162 สมมุติเนาะก็ต้องเลือกยี่ห้อเดียว จะมาเลือก B162 หลายๆยี่ห้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย นะคะ เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของต้นทุนมีเรื่องของการหยิบยาผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ยกเว้นว่ามีฟอร์ม B1 เดียวๆก็อาจจะมีร่วมกันได้ในโรงพยาบาล B1 เดียวๆ B12 เดียวๆ B1 B6 B12 อีกตัวนึงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นแบบตัวยาเดียวกันเนี่ยจะไม่มีซ้ำยี่ห้อหลายๆยี่ห้อให้เลือกสรรแน่นอนนะคะทีนี้กรณีที่คนที่แบบว่าชาเยอะแล้วกินวิตามินดีของโรงพยาบาลแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะลองไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยานะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อที่มันมีความแรงต่อเม็ดสูงหน่อยนะคะบางทีเนี่ยการบรรเทาอาการของโรคเนี่ยมันขึ้นกับขนาดยาด้วยนะคะไม่ได้ขึ้นแต่กับยี่ห้อหรือตัวยาเท่านั้นนะคือหมายว่าบางคนบอกกินมานานแล้วก็ยังไม่เห็นหายสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางทีมันเป็นยามันไม่ถึงโดสถึงยังไม่ถึงขนาดยาที่ให้ผลการรักษานะคะหรือว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยคนไข้จะกินแล้วทนผลข้างเคียงไม่ไหวทำให้ปฏิเสธการใช้ยาปฏิเสธคือแบบยังไงอะเย็นน่ะคือไม่อยากกินนะคะ
1: ค
0: ไม่อยากกินเพราะเคยกินแล้วเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เหมือนกับว่าหมดเขาเรียกว่าหมดโอกาสอ่ะคือเหมือนกับว่าเราตัดโอกาสตัวเองซึ่งวันนี้หนูเจอแบบมีเคล็ดลับมาบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเคยเจอปัญหากับแม่เหมือนกันคือแม่เนี่ยกินกาบาเพนตินของโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะคะแบบเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเอาเข้าแค่1ความแรงเท่านั้นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเขาก็อาจจะมีให้เลือกสรรหลายความแรง อย่างกาบาเพนตินโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเอาเข้าที่300มิลลิกรัมนะคะ300มิลลิกรัมแล้วก็ถ้าเป็นพรีกาบาลินที่เป็นยากลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะเอาเข้าที่ความแรง75มิลลิกรัมพรีกาบาลินมันจะมีความจำเพาะเจาะจงแก้ปวดแรงกว่าตัวกาบาเพนตินมันก็เลยใช้ความแรงต่อเม็ดน้อยกว่านะคะพีกาบาลินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75มิลลิกรัมที่โรงพยาบาลเอาเข้านะโดยส่วนใหญ่เม็ดจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขาวครึ่งแดงครึ่งนะคะแล้วก็เม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่ไอ้เทาแดงแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็กาบาเพนตินเนี่ยก็300มิลลิกรัมส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลมีนะคะทีนี้พอเอาไปเริ่มต้นการใช้ยาในคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะสูงอายุก็จะแบบว่าเมากันเลยทีเดียวอ่ะนะคะ
1: คือ
0: คนไข้จะมาด้วยแบบว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วแบบนอนทั้งวันล้มหมอนนอนเสื
1: ่อ
0: นะคะเวียนหัวลุกจะล้มอะไรอย่างเงี้ยตกจะตกโต๊ะลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเมายานะคะ
1: คือ
0: ยากลุ่มเนี้ยมันก็ออกฤทธิ์ทั้งระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายคือมันเหมือนกับว่ากดการนำสัญญาณความปวดอ่ะพูดง่ายๆนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยคืออย่างคุณอย่างแม่หนูเนี่ยก็คือปฏิเสธการใช้ยาไปนานเลยอ่ะ
1: คือ
0: ไม่กล้ากลับมาใช้อีกเพราะว่าแบบว่าเหมือนกินแล้วเหมือนกับว่าจะตกเก้าอี้อ่ะนะคะก็เลยแบบก็ไม่กล้าให้แกใช้อะไรเงี้ยกลัวแกจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แต่ตอนหลังเนี่ยคือปวดทนไม่ไหวนะคะปวดทนไม่ไหวแบบว่าเอ็นเซก็แล้วทามาดอลก็แล้วคลายกล้ามเนื้อก็แล้วสรรหายาทุกชนิดมานะคะที่มันดีว่าดีอ่ะนะคะวิตามินดีความแรงสูงอะไรเอาให้หมดยาทายาพ่นกระดูกไก่ดกยาแปะยานวดทาอะไรมีครบ108ประการนะคะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องรื้อฟื้นวิชาใหม่ก็มาเปิดตำรามาหาข้อมูลใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไตเขาเรียกว่าไตระดับยานะคะไตระดับยาซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาไม่ได้นัดเจอเราได้ทุกวันนะคะเขาจะนัดเราแบบเดือน 2-3 เดือนทีอย่างเงี้ยเขาก็เลือกยาเท่าที่มันมีในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยอยู่กับแม่ทุกวันที่บ้านนะคะก็เลยลองเริ่มต้นใหม่ก็คือไปซื้อยาที่ร้านยาเองนะคะ ก็เป็นพีกาบาลินเนี่ยมันจะมีความแรงต่ำสุดที่มีในเมืองไทยนะก็คือ25มิลลิกรัมก็คือปกติมันต้อง75ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เริ่มให้แม่ที่25มิลลิกรัมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราให้แม่กินไปเลยแผงหนึ่งก็สักประมาณสัก7วันนะคะดูว่าแม่เนี่ยรับยาได้ไหมนะคะอันนี้กรณีคนไข้แบบทนยาไม่ได้เนาะถ้าเกิดคนที่แบบว่ากินแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรแบบบางคนแบบแข็งแรงตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะวัยทำงานเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะคะอาจจะม่วงบ้างช่วงแรกๆนะคะแต่ว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทนต่อยาได้ดีขึ้นเมื่อเราใช้ยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือร่างกายมันจะเริ่มรับไหวนะคะแต่อย่างแม่เนี่ยน้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักแค่30กว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยจะไปเริ่มสตาร์ทยาที่75เลยเนี่ยแกรับไม่ไหวนะคะแต่ในตอนนี้แกรับไหวแล้วนะแต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีอย่างคือเริ่มที่25ก่อน
1: ครับ
0: 25เนี่ยเราซื้อมาแค่ประมาณสัก7วันแผงนึงอะแผง2แผงหลังจากนั้นเนี่ยเราขยับเป็น50ขยับเป็น50แล้วก็ซื้อมาสักแผง2แผงก่อนนะคะอันนี้คือตัวพีกาบาลินนะคะคนละชนิดกับกาบาเพนตินแต่เป็นยากลุ่มเดียวกันนะคะพีกาบาลินมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยารุ่นใหม่กว่ากันหน่อยนะคะทีนี้ก็25เริ่มรับได้ไม่ง่วงไม่ซึมไม่มึนไม่งงข้ามวันก็ผ่านไปสัก7ถึง10วันขยับเป็น50มิลลิกรัมต่อวันนะก็รับได้อีกนะร่างกายมันค่อยๆปรับตัวนะคะค่อยๆปรับตัวยิ่งถ้าคนปวดหนักๆเนี่ยจะสู้ไหวเลยกับยาแก้ปวดเหมือนคนปวดเป็นมะเร็งทำไมกินมอร์ฟีนแล้วไม่มึนไม่เมาเนี่ยเพราะว่าจริงความปวดที่แรงๆเนี่ยมันสู้กับยาแรงได้นะคะทีนี้ก็ขยับเป็น50มิลลิกรัมสัก7ถึง10วันเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานลองเริ่มที่75มิลลิกรัมรับได้แล้วนะคะ75มิลลิกรัมนะคะไม่ง่วงไม่ซึมไม่งงก็ตบมือให้กับแม่ด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดก็ถามว่ายังปวดอยู่ไหมก็ยังปวดเพราะว่าแม่เป็นเยอะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะผ่าตัดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วระหว่างทางหนูเคยลองมิกซ์กับกาบาเพนตินด้วยคือเอาพีกาบาลิน25แล้วใส่กาบาไป100อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเคยเห็นหมอที่ในคือมีเคสนึงที่ไปเขาไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วหมอเขาลองพิจารณาแบบนี้เป็นคนไข้แบบสูงอายุที่แบบว่าอันนั้นเป็นเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทใบหน้าแล้วปวดจนทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วต้องไปผ่ากะโหลกอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะก็ต้องปรับยากันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ไปได้สูตรจากเขามาว่าเขาใช้กาบา100บวกพีกาบาลิน25แล้วเอาปวดอยู่แต่หนูคิดว่าเนื่องผสมยาเนี่ยมันแล้วแต่บางคนว่ารับได้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: คิดว่าต่อไปก็อาจจะเป็นพีกาบาลิน75เนี่ยแหละให้แม่อย่างเดียวกาบาก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วโดยทางทฤษฎีไม่ควรใช้ร่วมกันนะถ้าเกิดที่เคยเรียนเภสัชเพราะว่ามันเป็นยากลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมีสามารถที่จะปรับใช้ร่วมกันได้ในบางเคสที่หมอเขาอาจจะลองพิสูจน์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เราจะต้องลดทอนขนาดยาแบบแต่ละตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็จริงๆยากลุ่มนี้เนี่ยเราไต่จนได้ถึงขนาดที่คุมการรักษาได้แล้วเราไม่ต้องไต่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ามันคุมได้เราจะไปไต่ขึ้นไปอีกทำไมมันก็เปลืองเงินนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาได้นะคะแล้วก็เวลายาพวกนี้จริงๆมันถอนยาได้ด้วยเหมือนกันนะคะพวกยาที่มันออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลางอย่างกับสมองนะคะอย่างกลุ่มกาบาเพนตินกลุ่มทามาดอลที่เป็นอนุพันธ์ฟินเนี่ยพวกนี้เราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเวลาเราหยุดเนี่ยมันจะมีอาการถอนยานะคะอาการถอนยาได้เหมือนถอนยานอนหลับพวกจำพวกนั้นอะนะคะกระสับกระส่ายปวดมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาจะไต่ยาลงมาก็ต้องค่อยๆไต่ลงมาเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่ากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยเป็นยากลุ่มหลักที่ใช้รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทนะคะปวดกล้ามเนื้อบางคนว่าปวดมากนะคะจริงๆคนที่ปวดเส้นประสาทเนี่ยปวดมากกว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะ พวกเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วมันทำให้เกิดความเจ็บปวดเนี่ยมันจะปวดมากๆเลยอย่างเช่นบางคนเคยเป็นพวกหายงูสวัดแล้วปวดเส้นประสาทอ่ะพวกนี้เขาก็ใช้กลุ่มกาบาเพนตินเป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกการรักษาวิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะมีนวดฝังเข็มนะคะหรือว่าทำกายภาพก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็แล้วแต่แพทย์เขาพิจารณาหรือว่าเราจะลองรับการรักษาทางเลือกดูนะคะหรือว่าก่อนที่จะไปหมายก็ว่าก่อนจะผ่าตัดอ่ะคือจริงๆแล้วเราควรจะลองทุกวิถีทางก่อนนะคะยกเว้นว่าหมอพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยจริงๆมันมีวิธีนึงเขาเรียกว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังนะคะก็จะทำในห้องผ่าตัดเล็กนะคะก็คือฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในโพรงกระดูกสันหลังเพื่อเข้าไปลดความปวดความบวมการอักเสบนะคะแต่ว่าผลก็จะอยู่ได้ไม่นานนักนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนบวกลบนะคะอันนี้ก็จะใช้กรณีที่กินยาฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรืออะไรปกติแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็ค่อยพิจารณาเรื่องการฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังซึ่งก็อาจจะมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญ นะคะ แล้วก็ผ่าตัดนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆก็คือหมอเขาก็จะไปเอาส่วนที่มันกดทับออกให้ทางมันโล่งอะนะคะแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยถ้าเคยกูกดทับมานานแล้วเวลาผ่าและใหม่ๆเนี่ยบางคนยังอาจจะมีชาหรือมีอ่อนแรงอันนี้ก็ต้องรอใช้เวลาให้มันฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเนาะแต่ว่าสมัยใหม่ๆมันก็มีวิธีส่องกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ก็แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนเนาะถ้าเกิดว่าส่องกล้องมันก็ใช้กับคนที่แบบว่าเสื่อมแบบไม่กี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเสื่อมแบบหลายข้อแล้วจะไปผ่าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาต้องพิจารณาอีกทีนึงนะคะทีนี้หลักการที่เราไม่อยากเป็นนะคะก็คือเราอย่าไปยกของผิดท่านะคะคนใหญ่เวลาคนยกของเนี่ยคือก้มหลังไปยกโก้งหลังลงไปยกอ่ะ
1: โค้งก้มลงไปยก
0: อันนั้นคือผิด
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือผิดนะคะคือต้องย่อตัวนะคะแล้วลงไปอุ้มนะดึงของให้ชิดลำตัวมากที่สุดนะคะให้น้ำหนักของมันตกที่กล้ามเนื้อขาไม่ใช่ไปโหลดที่กระดูกข้อสันหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราไปก้มหลังยกบ่อยๆเนี่ยหรือไปเอี้ยวตัวยกของนี่ผิดท่าก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะคะหรือว่าการก้มเล่นมือถือนานๆเนี่ยนะคะก็ทำให้กระดูกส่วนคอกดทับเส้นประสาทได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่ทำงานแบบก้มๆเงยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแม่บ้านเนาะซักผ้าล้างจานอะไรเงี้ยก้มไปหยิบของก้มไปอุ้มหลานอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเงยๆก็พวกช่างเนาะช่างทาสีช่างสอยผลไม้อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าไปใช้แรงผลักใช้แรงดึงของหนักๆบิดเอี้ยวตัวอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือสะพายกระเป๋าหนักๆข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการวิ่งนะคะการวิ่งหนักๆระยะทางไกลๆเนี่ยอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยจริงๆแกก็เป็นพวก
1: กระดูกทับเส้นครับ
0: ใช่แต่อันนั้นก็คือแกอาจจะมีเรื่องท่าทางเวลาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็มาช่วงวิ่งหนักๆด้วยเพราะว่ามันเกิดแรงกระแทกได้อยู่แล้วเวลาวิ่งเราต้องมีรองเท้าที่ดีในการซัพพอร์ตเท้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าเป็นคนที่แบบว่ายืนลงขาลงน้ำหนักขาข้างเดียวอ่ะเวลายืนก็ยืนให้มันตรงสมดุลสองข้างนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วเพราะว่ามันไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะคะแล้วก็นั่งหลังค่อมไหล่ห่อคอยืดไม่เต็มก้นนั่งไกว่ห้างนะคะพวกนี้ก็เป็นท่าทางที่ผิดก็พยายามนั่งหลังตรงผนังชิดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นกระดูกทับเส้นได้ในอนาคตเนาะส่วนสมุนไพรก็จริงๆถ้าเป็นไม่มากเนี่ยก็เถาวัลย์เปรียงได้กระดูกไก่ดำได้ถ้าชาเยอะก็สาทลา อย่างหนูก็ให้แม่กินเถาวัลย์เปรียงเหมือนกันนะคะ2เม็ดเวลาปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระดูกไก่ดำพวกนี้พ่นช่วยทุเลาได้ชั่วคราวนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะอ่ะให้อาจารย์อาพักก่อนเลยแล้วกันนะครับมีเวลาประมาณสัก15นาทีเดียวพักฟังสปอร์ตนะครับใครที่ มีประเด็นสงสัยนะครับในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นอื่นนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับอภัยภูเบศเกี่ยวกับยุกยาต่างๆเดี๋ยวโทรหาได้คืนนี้นะเราย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์จะเปลี่ยนเป็น02-290-0473นะครับคืนนี้พรุ่งนี้นะใช้เบอร์02-290-0473ฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
9: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
9: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
9: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรามีเวลาประมาณ10นาทีครับอ่ะโทรมาได้เลยนะครับเปิดสายครับ02-290-04-73เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
10: กทม.ค
0: ่
10: ะ
0: กทม.นะอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: ค่ะสวัสดีอาจารย์อาสวัสดีคุณบรรลมค่ะ
0: ครับเชิญครับ
10: นั้นเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเดินเหินอะไรปกตินะคะขับรถได้ด้วยอายุ75แล้วนะคะก็ทำทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงหลานตั้งแต่3เดือนจนตอนนี้2ขวบครึ่ง
11: ค
10: ่
11: ะ
10: แล้วมันมาเป็นตรงสะโพกอาจารย์อาคะมันพอเราก้มหยิบอย่างที่อาจารย์พูดเลยก้มลงหยิบของไม่ใช่ของหนักนะคะก้มหยิบของในกระเป๋าสตางค์ที่วางที่พื้นเนี่ยค่ะก้ม2รอบพอรอบที่3นะคะอาจารย์แค่ย่อเข่าลงไปแล้วพอยืดขึ้นมาเนี่ยใจจะขาดมันเจ็บ บอกไม่ถูกว่ามันจะเจ็บหรือมันปวดแต่มันแป๊บที่ตรงสะโพกอะค่ะใจจะขาดเลยอาจารย์ฮะแล้วก็ต้องยืนนิ่งสัก2-3 นาทีมันจะค่อยๆ คลายอันนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันหนักหนาไหมคะแล้วก็ทาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
10: เชิญค่ะ
1: ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังอะคะ
10: มันถ้าจะบอกว่าดีขึ้นบ้างเนี่ยมันจะเป็นที่ดิฉันลดน้ำหนักเองหรือเปล่าคะมีความรู้สึกว่าอาจจะหนักไปก็เลยลดน้ำหนักลงไปจาก50เหลือตอนนี้เหลือ47ก็จะพยายามที่จะไม่ก้มมากเพราะพอก้มลงไปเนี่ยต้องเรียกว่าใจจะขาดแล้วมันจะเป็นไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ดีขึ้นแล้วก็ทานยาเหมือนที่คุณแม่ทานนะคะพีกาบาลิน50 มิลลิกรัม
1: กินอยู่วันละ50เหรอคะ
10: ใช่50ตอน2 ทุ่มทุกวันนะคะก็ทำให้การนอนดีขึ้นด้วยอันนี้ทานมา2 ปีแล้วค่ะ2 ปีแล้วแล้วค่ะแล้วก็ทานวิตามินD2000นะคะ D2แล้วก็พ่นยาด้วยพ่นพ่นอะไรนะเป็นขวดเดี๋ยวนะขอโทษนะคะพ่นยูนิเรนค่ะ
1: ยูนิเรนอืม
10: ค่ะแต่ใช้ได้ไหมคะแล้วคราวนี้ก็ค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปหาคุณหมอก็เลยลองเอ็กซเรย์ดูก็กระดูกมันทรุดนะคะกระดูกมันซุดคุณหมอก็ไม่ว่าอะไรเออถามอาจารย์อ่าอีกนิดนึงค่ะว่าเราจะใช้ผ้าคาดเอวได้ไหมคะ
1: ใช้อะไรนะคะ
10: เขาเรียกผ้าคาดเอวหรือเปล่าคะที่มันเป็นผ้ารัดเอว
11: เป็นเข็มขัดยางหนาๆใช่ไหมที่หมอให้มา
10: เป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะเป็นแผ่นนะคะ
1: ค่ะ
10: นี้ช่วยได้ไหมคะ
1: มีส่วนช่วยได้ค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ให้ใส่ไว้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นกล้ามเนื้อเรามันจะไม่แข็งแรงนะคะ
10: อ๋อ
1: ก็คือให้ใส่เวลาเราทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
10: อ๋อค่ะสมมติไปตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะมันก็จะลดคือไอ้ตัวลัมบ้าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะลดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวมันเหมือนแบบสร้างความมั่นคงให้กับหลังอะค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้นานเกินเนี่ยคือมันทำให้กล้ามเนื้อได้พักไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าให้มันพักตลอดเวลาเนี่ยกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันไม่แข็งแรงเพราะมันไม่ได้ถูกใช้งานเนี่ยมันก็ไม่มีแรงพยุงกระดูกสันหลังได้เหมือนกันเพราะนั้นใส่เวลาทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าต้องถอดบ้างค่ะ
10: ค่ะอ๋อค่ะก็ฟังอาจารย์อาแล้วโอ้โหเป็นเหมือนผู้อาจารย์พูดทุกอย่างเลยยา
1: ก็หลีกเลี่ยงการก้มหลีกเลี่ยงการก้มย่อลงไปหยิบของค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวที่ลดลงก็มีส่วนช่วยได้จริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดิมเราเดิน4 ขาจากเป็นลิงอ่ะน้ำหนักมันกระจายไป4 ขาเนาะแต่พอเรามาเดิน2 ขาเนี่ยน้ำหนักมันก็มาโหลดนะคะทีนี้ที่ขา2 ข้างส่วนเอวก็เป็นส่วนเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเราน้ำหนักตัวลดลงมันก็รับน้ำหนักลดลงนะคะก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังที่มันเสื่อมทรุดเนี่ยมันก็เจอได้ตามวัยนะคะแต่ว่าถ้าเรายังใช้หลักการคือแป๊บเนี่ยคือความป่วยของเส้นประสาทชัดเจนเลยถ้าพูดว่าแป๊บเนี่ยนะคะแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตพอได้ตามปกติเนี่ยไม่ทุกทรมานก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ
10: อาจารย์เรียงนิดนึงมันเป็นข้างซ้ายนะคะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก็โชคดีที่เราขับรถใช้ขาขวาก็ภาวนาอย่าให้มันลามมาข้างขวาไม่งั้นเดี๋ยวขับรถไม่ได้เพราะต้องใช้ตอนนี้ก็ขับรถอยู่ไปไหนมาไหนยังใช้รถอยู่เป็นข้างซ้ายข้างเดียวอาจารย์ว่ามันจะลามมาข้างขวาได้ไหมคะถ้าเราไม่ระมัดระวังแบบไหนคะ
1: อ๋อก็เวลาขับรถอ่ะเอาก้นอ่ะไปชิดกับพนักหน่อยคือบางทีถ้าเราแบบเหมือนนั่งกึ่งเหมือนเรานั่งกึ่งนอนอย่างนั้นน่าจะไม่ค่อยดีกับกระดูกสันหลังใช่ค่ะแล้วก็ยืดตัวหน่อยเวลาเดินเวลานั่งอ่ะยืดตัวค่ะ
10: อืมใช่ยืดหลังยืดเอวหน่อยค่ะได้ค่ะก ราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวรบกวนท่านอื่นกราบขอบพระคุณคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
11: โอเคครับอ้าวต่อเลยครับอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งยังมีเวลาอีกท่านหนึ่งครับจากไหนครับถามได้เลยครับ
12: สวัสดีค่ะชลบุรี
11: ครับถามเลยครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณมาลุงอยากจะถามหน่อยค่ะป้าอายุ79แล้วแต่ป้าทานยาเวียนน่ะทานทุกวันเลยค่ะแต่วันละเม็ดละเม็ด
1: อ
12: ันตรายหรือเปล่าคะ
1: ยาเวียนตัวไหนคะตัว
12: ที่เป็นแผงพลาสติกแล้วก็เม็ดเหลืองๆอ่ะค่ะ
1: อ
12: ๋
1: อไดเมนไฮดรีเนทเหรอ
12: ค่ะค่ะ
1: กินเพื่อแก้เวียนเหรอคะ
12: รู้สึกว่าป้ากินมา10กว่าปีแล้วมันก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็ไม่เวียนแต่รู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วนอนหลับดีค่ะ
1: อ๋อคือผลข้างเคียงอ่ะมันทำให้ง่วงซึมนะคะแต่ว่าอื่นๆนะก็ที่อาจจะเจอได้ในบางคนนะก็มีปากแห้งคอแห้งตาพร่าท้องผูกปัสสาวะขัดนะคะคือจริงมันไม่ใช่ยาที่ควรจะกินต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยคือกลัวเรื่องของความจำเสื่อมกับต้อหินนะหรือในผู้ชายก็เรื่องต่อมลูกหมากโตที่ทำให้ปัสสาวะมันคั่ง
12: ค
1: ่
12: ะ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นตัวเทาแดงด้วยตัวเทาแดงนั่นก็กินนานๆทำให้เป็นพากินสันได้มีความเสี่ยงทำให้เป็นพากินสันได้
12: ตอนนี้รู้สึกคุณหมอให้มาเป็นเทาแดงก็ไม่กล้ากิน
1: ก็กินตามอาการนะคะค่ะค
12: ือ
1: เราก็ต้องมาดูว่าเราเวียนหัวเพราะอะไรมันเป็นลมในท้องไหมเราย่อยไม่ดีหรือว่าเราเลือดจาง
12: เขาเป็นโลหิตจางค่ะ
1: มันก็ต้องแก้ที่เหตุไง
12: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเลือดลมเนี่ยแหละค่ะ
12: แต่ป้ากินยาบำรุงเลือดคนท้องนะคะ
1: ก็ต้องดูว่ากินแล้วค่าเลือดมันกลับมาอยู่ในช่วงปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออาการเวียนหัวในผู้สูงอายุเนี่ยมีส่วนใหญ่นะเป็นที่เลือดหรือเป็นที่ลมเลือดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การไหลเวียนเลือดหรือเป็นความดันเลือดบางคนกินยาความดันตัวล่างลดต่ำเกินไปก็เวียนหัวได้หรือว่าเป็นที่ลมในท้องลมในร่างกายติดขัด
12: ป้าไม่
1: ก
12: ิน
1: ยาหอมได้ยังปลอดภัยกว่านะ
12: อ๋อเลยค่ะ
1: ค่ะกินยาหอมเวลามีอาการครั้งละหนึ่งช้อนชาชงกับน้ำอุ่น
12: อ๋อดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่อันนี้เหมือนเราไปกินเพื่อเอาผลข้างเคียงมันมาทำให้หลับอ่ะแต่มันจะเกิดผลเสียอื่นๆจากยาได้ในระยะยาวเช่นเรื่องความจำอะไร
12: แต่ป้ากิน
11: ว
12: ันละเม็ดนะฮะพร้อมไปกับยาบำรุงเลือดคนท้องแล้วก็รวมกันค่ะ
11: ไม่ทันแล้วอาจารย
1: ์ค่ะก็ไม่ได
12: ้ค่ะ
1: สรุปก็คือ
12: ขอบคุณมาก
11: ครับโอเคครับ
1: มันก็อาจจะไม่ได้ฟันธงว่าสมองเสื่อมแต่ว่าถ้าไม่กินได้ก็ดี
11: หมดเวลาครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับไปฟังข่าวครับ
12: สวัสดี
11: คร
12: ับอาจารย์สวัสดี
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
20: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
21: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโกลเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
14: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
22: นางธนนท์ชายบรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาคอนแสนสุขรายงาน
14: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับ4ทุ่มกับ8นาทีนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้28แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับชั่วโมงหลังก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยได้แล้วนะฟังออนไลน์ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้ด้วยนะครับคืนนี้คุณหมอออกทาง Facebook ก็ชมได้เลยผมแชร์ให้แล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอก็เข้าไปชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราทั้ง2คนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็ไปเสิร์ชที่เป็นขยายนะฮะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับอ่ะคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีผู้ลงครับสวัสดีคุณทุกท่านครับ
2: วันนี้เตรียมตัวดีไหมเนี่ย
3: เตรียมตัวดีมากเลยนะฮะถ้าดู Facebook นี่ภาพปกนี่สวยฮะมีทำภาพปกด้วยฮะ
2: ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่ก็ไม่ต้องภูมิใจอะไรในตัวเองมาก AI ทำ
2: AI ช่วยได้เยอะจริงครับผม
3: โอ้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับผมในอนาคตเนี่ย AI กับการแพทย์เนี่ยจะเข้ามาบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: ครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่เนาะพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเรื่องของข้อมูล Data นะฮะรวบรวมนะครับอีกหน่อยเนี่ยมันจะโอ้ทำคือบางทีเก่งกว่าหมออ่ะนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดด้านความจำเนาะความจำความเชื่อมโยงนะฮะก็เอามาช่วยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ยังต้องใช้คนอยู่ดีแหละนะครับอีกหน่อย AI มันจะมีบทบาทนี้ฮะคืออย่างสมมติว่าดูรูม่านตาอย่างเงี้ยสมมติไปดูถ่ายภาพรูม่านตาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะบอกได้เลยนะว่าเราจะเป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยเท่าไหร่มันเอาข้อมูลตรงนี้ในการใช่มันสามารถที่จะทํานายได้เลยนะครับหรือเวลาเราเป็นโรคสักโรคนึงเนี่ยนะครับเอาเลือดไปเจาะเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าออกแบบให้เลยว่าต้องกินยาอันนั้นอันนี้
2: โอ้
3: เพื่อให้มันจำเพาะเจาะจงกับยีนเรามากที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีค่าไบโอมาร์กเกอร์อะไรพวกนี้ที่ออกมาซึ่งแล้วก็การรักษาเดี๋ยวนี้ครับมันจะมุ่งเน้นเขาเรียกว่าการรักษาแบบ precision medicine ก็คือเป็นการรักษาเพื่อลงไปให้ถึงเป็นการรักษาเฉพาะคน มากยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะผ่านแห่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นเกาต้องกินยาอันนี้เท่านั้นโดสเท่านี้เท่านั้นอาจจะไม่ใช่ละนะฮะคนนี้อาจจะกินแค่1เม็ดคนนี้อาจจะต้องเป็น2เม็ดคนนี้อาจจะต้องไปกินยาตัวอื่นที่มันเฉพาะเจาะจงกว่าซึ่งมันจะเอาข้อมูลตรงนี้มาช่วยในการรักษาน
2: ี่คือในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แน่นอนและจะเป็นในแนวทางนี้ด้วย
3: คือปัจจุบันก็เริ่มแล้วนะฮะป
2: ั
3: จจุบันก็เริ่มแล้ว
2: เริ่มใช้แบบนี้แล้วครับครับ
3: เรามีการตรวจยีนนะฮะก่อนที่จะให้ยาบางตัวเนี่ย นะคือ ืออย่างยาบางตัวเราซักก่อนว่าโอเคมีแพ้ยาเนาะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างที่ยาที่มันแพ้ง่ายเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นยาอะโลพอลินอลเนี่ยฮะยารักษาเกาต์เนี่ยนะครับถ้าคือต่อให้ซักประวัติยังไงอ่ะรู้หรอกเพราะมันคนไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหม
2: uh-huh.
3: แล้วก็มันอยู่ในยีน
2: uh-huh.
3: นะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการตรวจยีนแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยแพ้ยาตัวนี้หรือเปล่าถ้าแพ้ยาตัวนี้เราก็จะไม่ให้อย่างนี้เป็นต้น
2: โอ้ครับครับ
3: นะครับนะแต่สิ่งที่ AI เนี่ยสู้คนไม่ได้ก็คือมันไม่มีความรู้สึก
2: แน่
3: มันไม่มีความรู้สึกมันคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีของภาษาใช่ไหมภาษากายนอกจากภาษานั่นนะบางทีปากเนี่ยพูดแบบนี้นะคอนเทนต์แบบนี้แต่ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่
2: ใช่
3: ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใครมีภรรยาเนี่ยจะรู้ฮะครับคือคำพูดเนี่ยใช่เลยไม่มีอะไรคำพูดเนี่ยไม่มีอะไร
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แต่เรารู้เลยว่าเรื่องใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
3: ซึ่งแล้วก็มันอีกอันนึงก็คือเรื่องของความผูกพันนะ
2: doctor
3: patient relationship ความผูกพันแล้ว

ก็เลือกใช้ด้วยความลำบากนะครับนะแต่ว่ามันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแน่นะเป็นอีกยุคนึงแล้วนะฮะต้องเรียนรู้เรื่อง AI ละนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาถามเรื่องของอีโบลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะทั้งเรื่องของสถานการณ์อีโบลานะครับในการที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้นะ WHO เนี่ยให้ความเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยและของไทยเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของความรู้ด้วยนะครับว่าอีโบลาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันอาจจะดูไกลตัวเราไปหน่อยแต่ว่ามันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับไปดูข่าวกันก่อนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์อีโบลานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุมเข้มอีโบลาสั่งกักตัว21วันนะฮะเผยยอดเข้าประเทศลดลงนะฮะย้ำไทยยังไม่ถึงขั้นแบนเที่ยวบินหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาปี2569นะครับโดยระบุเขตติดต่อโรคอันตรายเนี่ยมี2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะฮะและสาธารณรัฐยูกันดานะครับล่าสุดวันนี้นะฮะ28พฤษภาคมที่อาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลาระดับประเทศว่าจากที่ประเมินดูในประเทศยูกันดากับคองโกซึ่งเป็นประเทศต้นทางยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือว่าลดลงและยังมีเคสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีความเป็นห่วงและกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนตรงนั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละประมาณ 6-7 คนเพิ่มขึ้นมาเป็นหลากหลาย10คนเราจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาและหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางเพราะในประเทศไทยเราสามารถการดูแลได้ดีกว่าแต่ด้วยความไม่ประมาทเราจึงออกประกาศคำสั่งการกักกันตัวหรือว่าควอรันทีนนะครับ21วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่ง21วันคือระยะฟักตัวของโรคนี้นะครับในพัฒนากล่าวในพัฒนายังกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประกาศออกไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือแค่ 2-3 คนซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ต้นทางและทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในประเทศไทยแล้วยังคงค้างอยู่ก็ขอให้ติดตามตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นการแสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมที่มากกว่า WHO ในปัจจุบันแนะนำไว้เล็กน้อยนะส่วนตัวเลขผลกระทบหลังจากเริ่มใช้มาตรการนี้ขอไปเช็คตัวเลขก่อนแต่คิดว่าไม่เยอะซึ่งเราสามารถที่จะรองรับได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับส่วนทางด้านนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์จากกราฟผู้เดินทางเพิ่มขึ้นแต่หลังจากนี้ประกาศกักกัน21วันนักท่องเที่ยวต่างๆก็หยุดเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเราไม่ได้แบนแต่ถ้าเข้ามาจะต้องมีการกัก21วันไปไหนไม่ได้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมาแล้วนะครับที่มีต้องขอดูข้อมูลวันนี้จะมีเข้ามาหรือไม่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดแพร่เชื้อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้ามีเข้ามาเราสามารถที่จะกักกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการควบคุมและรักษาต่อไปได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาห่างๆนะครับประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์นะครับที่ระบาดเนี่ยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดีบูโจ

0: นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีการระบาดตอนนี้มันความน่ากังวลคือมันยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้นะก็เลยจะเอาเรื่องของอีโบลาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะจริงๆเชื้อตัวนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วแหละแล้วก็เคยมีหนังด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: อีโบลาผมเคยดูนะครับมันก็ระบาดแล้วก็มันก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันสูงมันสูงกว่าโควิดเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันระบาดยากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสทางสารคัดหลั่งอ่ะหรือทางเลือดมันจะต้องมีการแบบสัมผัสถึงเนื้อถึงตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบติดทางลมหายใจเหมือนโควิดพวกนี้ได้นะอันนี้คือข้อที่เราอันนั้นนิดนึงนะฮะว่ามันต้องแบบมันจะยากหน่อยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็ไปทำความรู้จักกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอีโบลาคืออะไรอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสนะครับนะฮะเป็นไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสอีโบลานะครับอยู่ในวงฟิโลวิลิดีนะครับเป็น RNA ไวรัสนะครับRNA ไวรัสสายเดี่ยวนะครับรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับเส้นได้นะครับซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยนะครับมันพบการระบาดครั้งแรกเนี่ยในปี2519ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับซึ่งการระบาดเนี่ยมันจะมาจากสัตว์ป่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากสัตว์ป่าที่เป็นรังโรคที่เป็นตัวแพร่เชื้อนะครับซึ่งเขาตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยคือค้างคาวนะฮะแล้วค้างคาวเราเนี่ยมันก็คือถ้ามันอยู่ในสัตว์มันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นวงจรชีวิตของเขานะครับแต่จุดสำคัญก็คือมันมาติดคนนะมันมาติดคนเพราะว่าเช่นสัมผัสน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับหรือว่าไปกินมันนะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยก็จะติดเข้าสู่คนนะครับโดยการสัมผัสโดยตรงจากเลือดหรือสารคัดหลั่งพวกนี้มันจะต้องติดจากคนนะครับทีนี้พอมันเข้าสู่คนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปตามติดเชื้อแบบไวรัสนะครับก็จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเรามันเป็นโปรตีนหนามาเนาะก็คล้ายๆกับโควิดอย่างเงี้ยฮะ RNA ไวรัสปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไปในเซลล์เราก็ไปแบ่งตัวเนาะก็ไปทำลายอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งอาการของโรคอีโบลาเนี่ยนะครับก็อาการระยะแรกเนี่ยก็จะมักจะคล้ายกับไข้ทั่วไปก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางรายเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็มันอาจจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอย่างอื่นได้นะครับก็ทำให้มีเช่นปับอักเสบมีไตวายแล้วก็ทำให้ระบบหายใจระบบควบคุมความดันโลหิตเนี่ยเสียหายก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดเนี่ยหลายช่วงนะครับที่เจอเยอะๆเลยก็คือปี2013ถึง2016นะฮะที่ประเทศแซอีนะครับแล้วก็ประเทศกินีนะครับโดยสายพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแซอีนะครับซึ่งระบาดลุกลามไปหลายประเทศเลยนะฮะกินีแซอีแล้วก็ไปเซราลีโอนนะฮะมีผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 30,000 คนนะฮะในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 11,000 คนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการระบาดมากแล้วก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนได้นะครับในการระบาดรอบล่าสุดเนี่ยก็เกิดการระบาดในประเทศ DR คองโกและยูกันดานะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นว่าเป็นชื่อสายพันธุ์บุนดีบูโจนะฮะโดยอาการที่เป็นก็อย่างที่เรียนแบบเมื่อกี้ครับเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแทรกซึมในอวัยวะต่างๆทำให้อวัยวะเกิดอวัยวะล้มเหลวนะครับซึ่งในการระบาดรอบนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่คนติดกันเนี่ยก็คือไปสัมผัสกันนะ ขาสันนิษฐานว่ารอบนี้เนี่ยการระบาดมันเริ่มขึ้นจากการที่คนเนี่ยไปงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับโดยวัฒนธรรมของทางแอฟริกาเนี่ยเขาก็ต้องมีแบบพิธีกรรมอ่ะมีพิธีกรรมมีการทำพิธีกรรมก็จะมีการสัมผัสติดเนื้อต้องตัวกันนะครับแล้วก็การสาธารณสุขก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาป่วยก็ไปหาทางหมอพื้นบ้านนะครับซึ่งก็จะมีการรักษาแบบตามแบบพื้นบ้านอ่ะซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีการสัมผัสติดเนื้อสัมผัสตัวกันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีนะครับก็ทำให้เกิดการระบาดรอบนี้ขึ้นมาซึ่งสายพันธุ์บุนดีบุนโจเนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตราการตายนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่ 30-33% นะครับแล้วก็การรักษาตอนนี้มันยังเป็นแค่การรักษาแบบคับประคองเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีวัคซีนเลยเพราะนั้นถ้าป่วยมาเนี่ยก็ให้สารน้ำนะครับแก้ไขความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ไตวายก็ไปฟอกไตนี้เป็นต้นแล้วก็รอฮะรอจนกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะตายไปเองข้อดีของไอไวรัสที่มันมีความรุนแรงเนี่ยนะครับคือมันรุนแรงก็จริงมันทำให้โฮสต์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันติดเนี่ยตายแต่ตัวมันเองก็จะตายไปด้วยฮะพอมันรุนแรงปุ๊บตัวพอไอคนที่ติดตายไวรัสมันก็ตายพอไวรัสตายการระบาดมันก็จะลดลงด้วยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะต่างจากโควิดที่ระบาดรอบที่แล้วของเราเนี่ยมันอย่างนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยอัตราตายมันไม่เยอะเป็นที่ก็ 1% นะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในตัวใช่ไหมก็จะอยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะระบาดกันไปเรื่อยๆนะครับคนไหนภูมิต้านทานต่ำก็เสียชีวิตคนไหนภูมิต้านทานที่แข็งแรงก็อยู่ได้แต่ว่าก็สามารถจะแพร่เชื้อต่อไปได้มันก็เลยระบาดกันเยอะทั่วโลกนะแต่ว่าของอีโบลาเนี่ยด้วยความที่ความรุนแรงมันเยอะเนี่ยพอโฮสต์ตายตัวมันเองก็ตายด้วยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวจะกลายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมติมันกลายพันธุ์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันดันติดทางลมหายใจได้อันนี้มันเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาก็ว่ามันยากอยู่นะเพราะว่าโหมดตัวไวรัสเองมันออกแบบมาแบบนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลานานกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนั้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่าให้เฝ้าระวังกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราดูของกรมควบคุมโรคที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกัก21วันเลยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวหรือนักจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหายไปหมดนะครับแต่เดี๋ยวจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตามก็ยังไม่สงบนะครับนะใน DR คองโกที่ยังมีการระบาดอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องตามกันต่อไปนะครับเป็นอีโบลาครับผม
1: โอเคครับเราก็ไม่ต้องตระหนกนะครับหน่วยงานราชการก็เขาก็ยังดูเฝ้าระวังอยู่นะครับพักเลยนะคุณหมอนะ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอมะกรท่านพักเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตจะได้มีเวลาที่ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงของคุณหมอมาก่อนเราจะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะใครมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะประเด็นสุขภาพต่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์ก็มาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอโดยตรงได้เลยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตครับ02-290-0473นะบอกไว้แล้วว่าให้เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยจดใส่สมุดไว้เลยนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้เราพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปิดแก
7: ๊
6: ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
9: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกันสามชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
9: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
9: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกันสามชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
9: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
10: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
12: ยุ่งนิดหน่อยต้องเจอฟ้าทลายยุ่งฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
13: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวัน

0: ครับจบสปอร์ตแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่กดโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ02-290-0473จะรับทีละสายทีละสายนะฮะให้คุณหมอเคลียร์แล้วก็เปิดสายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสายแรกมารอแล้วนะฮะจากไหนครับ
1: จากเชียงใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวเชียงใหม่คุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยจ้า
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณหมอคะตาขอถามหนูเนี่ยการที่เป็นลูกว่านหมุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
2: ถ้าบ้านหมุนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอย่างอื่นเนาะก็มักจะเกิดจากตัวประสาทหูครับที่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: ประสาทหูชั้นไหนครับครับ
1: มันหมุนทุกวันนะคะถ้ามืดกลางดึกก็จะเป็นใกล้สว่างเราเกาะพยายามเกาะเตียงเกาะหน้าต่างไว้แล้วมันก็จะหมุนแรงมากๆจนช่วงที่หมุนแรงเนี่ยมันรู้สึกจะอาเจียนน่ะอยากอาเจียนน่ะ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับแล้วมีวิธีรักษาหายไหมคะ
2: คุณป้าเคยได้ยินที่คุณหมอเขาว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะเคยได้ยินไหมฮะ
1: เคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดกับตัวเอง
2: ครับผมนะฮะก็เป็นผมคิดว่าคุณป้าเป็นกลุ่มอาการโรคพวกนี้แหละนะครับก็คือมันมีหลายโรคเนาะแต่ของโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกลุ่มเรียกโรคมีเนียดีซิสก็คือเป็นจากตัวประสาทหูที่มีความผิดปกตินะครับเสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้มีการที่เวียนหัวง่ายครับอาการที่คุณป้าเป็นเลยขยับนิดขยับหน่อยมันก็จะเวียนหัวตกเดินเซบ้านหมุนบางคนก็เป็นเยอะๆก็คือแสบอาเจียนด้วยนะครับมีเสียงดังในหูไหมฮะมีเสียงดังในหูไหม
1: ไม่มีเสียงดังอะแต่มันหมุนแบบจนเหมือนมันสมองมันจะระเบิดอะ
2: แต่คือแต่ไม่ได้ปวดหัวใช่ไหมมันหมุนเฉยๆเนาะ
1: ใช่ค่ะปวดหัวด้วย
2: โอเคผมอย่างนี้ก่อนนะแต่คุณป้าเคยไปตรวจกับคุณหมอแล้วใช่ไหมครับ
1: ยังเขาจะให้ไปตรวจหู
2: เรื่องเวียนหัว
1: ค่ะ
2: เรื่องเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยคุณป้าได้ไปตรวจละเอียดยังครับว่าคุณหมอเขาว่ามีโรคอื่นไหม
1: เขาบอกหมอแล้วแล้วหมอให้ยาแก้เวียนศีรษะ
2: โอเค
1: แก้ไอเจียนกับเวียนศีรษะมาให้2แผงไม่10เม็ด
2: ครับครับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอะไรไม่มีเนาะคุณป้าเนาะเดินไม่เตะเน
1: าะโอ้ยถ้ามันหมุนเราไม่รู้ตัวเราตื่นขึ้นมามันเบี่ยงเลยค่ะแล้วก็ดีว่ามันเบี่ยงขึ้นเตียงอ่ะก็หกล้มไปครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19
2: แต่ตอนที่มันหายก็ปกติดีเนาะใช่ไหมฮะ
1: ค่ะปกติแต่เวียนหัวพ
2: อโอเคครับถ้าผมฟังจากประวัติเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไอ้โรคไม้แรงที่เป็นจากระบบประสาทส่วนกลางอ่ะไม่มีหรอกเพราะจะเห็นว่าการมันเดินโรคมันเป็นหายเนาะตอนหายปกติอันนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเลยว่ามันไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่อะฮะเพราะถ้าเป็นสโตรกอาการมันจะชัดแบบนี้ก็เป็นกลุ่มอาการนี้แหละครับเรียกโรคเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นแบบที่คุณป้าเป็นนี่แหละนะฮ
1: ะ
2: มันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายขาดครับคุณป้าครับมันจะมาไปไปเพราะว่าตัวประสาทหูชั้นในเขาเสื่อมสภาพเพราะนั้นคุณป้าจะเวียนหัวง่ายจุดสำคัญที่เราจะต้องดูแลตอนนี้นะคือเราต้องป้องกันให้ดีเพื่อไม่ให้มันเป็นมาไม่ให้มันเป็นเพิ่มหรือเป็นใหม่เช่นหลีกเลี่ยงการก้มเงยไวๆอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องนอนให้พอด้วยนอนให้หลับนอนให้พอนอนให้หลับนะฮะแล้วก็อย่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะเวียนหัวง่ายเช่นอากาศร้อนขาดน้ำพวกนี้ต้องเลี่ยง สุดท้ายดูเรื่องความเครียดด้วยนะครับความเครียดก็อาจจะทำให้มีอาการเวียนได้เลย
1: ก็กินยาจิตเวชอยู่ค่ะ
2: ครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยฮะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะถ้าเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันกระตุ้นเวียนหัวแน่ๆเพราะเรารู้ว่าโรคที่เราเป็นน่ะมันไม่อันตรายแต่มันไม่หายขาดมันจะพร้อมจะเป็นเสมอเพราะนั้นสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลก็คือป้องกันไม่ให้เป็นฮะลดปัจจัยกระตุ้นครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณนะค่ะคุณหมอ
2: ครับจริงๆครับ
0: โอเคครับเรียบร้อยครับสายแรกเรียบร้อยคุณหมอก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำไปเรียบร้อยครับสายต่อมาจากไหนครับ
3: กรุงเทพค่ะพี่แจนค่ะเมื่อกี้ที่คุยก็เมื่อกี้คุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เมื่อกี้คุยกับอาจารย์อาเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นนะคะก็ได้ยามาคือพิกาบาลิน50มิลลิกรัมทาน1เม็ดตอน2ทุ่มนะคะทานมา2ปีกว่าแล้วคุณหมอว่าทานไปได้เรื่อยๆไหมคะอันนี้มันเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทนะคะ
2: ก็ขึ้นกับว่าคุณพี่ยังมีอาการอยู่ไหมยังปวดร้าวลงขายังชาไหมถ้ามีก็ทานต่อได้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทานครับ
3: อ๋ออาชาเนี่ยคุณหมอคือยังเป็นมันจะแป๊บเมื่อกี้คุณอาจารย์อามันแป๊บที่ตรงสะโพกอ่ะ นะคะจนต้องนิ่งอยู่สัก 1-2-3 นาทีแล้วมันก็จะหายไปเดินเหินปกติอะไรได้ปกติแล้วก็ไม่ร้าวลงขาแต่ชาที่ปลายเท้าค่ะชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเหมือนเอาอะไรไปรัดอยู่อะค่ะคุณหม
2: อชาปลายเท้านี่ชาตรงไหนล่ะฮะ
3: ชาชาที่นิ้วใช่ค่ะชาชาทุกนิ้วเลย5นิ้ว2ข้างเลยเหมือนเอาอะไรไปรัดมันอยู
2: ่โอเคครับผมคือถ้าผมวินิจฉัยจากอาการเนา
3: ะ
2: คิดว่าอาการแปรที่สะโพกกับชาปลายเท้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะ
3: ค่ะ
2: ไอชาแป๊บสะโพกอ่ะอาจจะอธิบายจากกระดูกทับเส้นได้โอเคเพราะมันเป็นแนวรากประสาทได้แต่ไอชาปลายขาทุกนิ้วสองขาเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกระดูกทับเส้นครับไม่เหมือนนะคนละเรื่องกันนะ
3: ค่ะก็
2: อันนี้ตรงชาปลายขาเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าปุ่มโพลีเนโรพาธีคือเป็นความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทหลายๆเส้นเห็นไหมฮะเพราะถ้าเป็นจากกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามแนวรากประสาทฮะก็คือมันจะปวดร้าวจากหลังเนี่ยลงขาไปตามแนวเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาบัญชาเนี่ยมันไม่ได้ชาทุกนิ้วมันจะไปชาเช่นชานิ้วโป้งรากประสาทจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นข้างเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าของคุณพี่เนี่ยอาการชาเนี่ยมันมีสองแบบซ้อนกันอยู่ฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะนั้นคำถามคำตอบคือกินพิก้าบาลินต่อได้ไหมถ้าฟังตามอาการยังมีอยู่ก็ทานได้ครับเพียงแต่ว่าตรงชาปลายขาเนี่ยต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมเราจะไม่ได้พอยไปที่กระดูกทับเส้นอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าแบบนี้ต้องหาสาเหตุเช่นต้องดูประเมินเรื่องเบาหวานเนาะประเมินเรื่องการทำงาน
0: ตับไตฟังเรื่อยๆก่อน
2: ประเมินเบาหวานประเมินเรื่องการทำงานของตับของไตอาจจะเสริมเรื่องของวิตามินดีรวมกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือให้มากขึ้นตรงนี้
3: ค่ะ
2: คร
3: ับผมอ๋อเข้าใจไหมครับก็ตอนนี้ทาน B12 อยู่ค่ะ
2: ค่ะ
3: ทาน B12 เพิ่ม
2: ก็ทานได้ครับก็ลองดูสาเหตุเรื่องของโพลีนิโรพาธีหรือว่าเส้นประสาทเสื่อมหลายๆเส้นก่อนซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่รักษายากจริงๆกลุ่มอาการพวกนี
3: ้หมอรบกวนนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้นี่ที่ฟังเรื่องสโตรกันนะคะคือดิฉันเป็นตอนนี้ทานแอสไพรินอยู่เนี่ยนะคะด้านบนของสมองของหัวเนี่ยทางขวามือหันเหนือคิ้วขึ้นไปเนี่ยค่ะทำเอ็มไอแล้วเส้นเลือดมันจะเล็กกว่าข้างซ้ายซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นมาแต่กำเนิด อันนี้หมอว่ามันจะเกี่ยวไหมกับการชาปลายที่นี่นิ้วที่ปลายเท้าอะค่ะ
2: โอ้ไม่เกี่ยวเลยฮะคนละเรื่องเลยครับ
3: เกี่ยวใช่ไหมคะอ๋อ
2: คนละเรื่องเลยเพราะว่าสโตรกเนี่ยเป็นเรื่องของสมองซึ่งรูปแบบการชาก็จะเป็นอีกแบบเดิมมันชาขึ้นซี่แต่ไอ้ที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นอาการชาปลายเท้าเราจะเห็นว่าชาจากปลายเท้าสองข้างทุกนิ้วพวกนี้มันเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายหลายๆเส้นมันมีปัญหา
3: ค่ะ
2: มันมีกลุ่มโรคเนี่ยเขาเรียกโพลีนิวโรพาธีฮะครับผม
0: ต่อเลยครับ
3: หมอแล้วมันจะอันตรายไหมคะ
2: เรื่องไหน
0: เรื่องที่สมองใช่ไหมเส้นเลือด
3: ที่ว่าเส้นหลายเส้นค่ะเส้นประสาทที่หลายเส้นที่ว่ามันหลายเส้น
2: ก็เนี่ยฮะก็ถ้าคุณพี่เช็คแล้วว่าเบาหวานที่ก็ไม่เป็นตับไตที่ดีก็ไม่มีอันตรายหรอกครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพตามอายุ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แก่ยาก
3: เดินเหินปกติใช่เดินได้ปกติอ๋อค่ะไม่มีปัญหาไอ้ถ้าเปิดความหมอคะถ้าชาเนี่ยคือถ้าจิกมันจะไม่เจ็บแต่นี่มันเจ็บค่ะมันเหมือนใส่ถุงเท้ารัดอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเป็นแบบนั้นนะคะ
2: แต่
3: เราไปการเดินไม่เป็นอ๋อค่ะ
2: ก็นี่แหละ
0: ตรงแล้ว
2: ที่ผมวินิจฉัยนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบเนี้ยมันไม่ใช่กระดูกทับเส้นไงไอ้ชาแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่โอ้โหกลุ่มอาการเขาเรียกปากเสียนะเพราะว่าบางทีเราหาไปเนี่ยเราหาไม่เจอไม่รู้เป็นอะไรก็ทำเท่าที่ทำได้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะจบในกลุ่มแบบนี้คือไม่หาไม่เจอเอ้าหาไม่เจอหมอก็ให้วิตามินไปเรื่อยฮะวิตามินบ้างกาบาเพนซินบ้างพีกาบาลินบ้างเดี๋ยวเนี้ยผมมักจะแนะนำบอกพี่ก้อนไปนั่งสมาธิเพิ่มแล้วกันนะไม่รู้ทำไงนะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากหรอกมันแค่รำคาญครับ
3: ค่ะ
0: เข้าใจนะ
3: มันจะรู้สึกเป็นใช่ครับรู้สึกเป็นมากคือช่วงนอนหมอเวลานอนปั๊บยกเท้าขึ้นมาหรือว่านั่งนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นแต่เวลาเดินไม่เป็นเลยค่ะ
2: ก็เวลาเดิน
3: สองเวลา
2: เวลาเดินมันเลือดลมมันเดินไงเลือดลมมันเดินได้จะทำให้ความการรับรู้ความรู้สึกดีขึ้น
0: โอเคไหมเคลียร์นะเคลียร์นะครับ
3: ขอบพระคุณ
0: ค่ะ
3: คุณหมอ
0: ค่ะต่อครับมาใครที่รออยู่โทรเลยคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
4: ค่ะสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
4: คือเป็นเนื้องอกสมองแต่มันไม่มีอาการปวดถ้าไปพบแพทย์น่ะแพทย์ท่านจะให้ผ่าอย่างเดียวเขาบอกถ้าปล่อยไว้มันก็จะโตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอาการก็เลยไม่อยากผ่าจะถามคุณหมอว่าอย่างนี้เรามียาทานไหมคะ
2: ไม่มีครับ
4: ตอนเนื้องอกสมองนี้ไม่มีวิธีอื่น
2: เป็นเนื้องอกสมองตรงส่วนไหนนะครับ
4: ตอนนั้นไปตรวจตาแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันมีก้อนอยู่มันจะอยู่ตรงไหนเขาไม่ทราบ
0: หมอไม่ได้บอกแล้วกันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
2: อันนี้ถ้าผมฟังดูข้อแรกคือคุณป้ามีก้อนในสมองแน่เนาะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนา
4: ะ
2: ข้อที่สองก็คือก้อนเนี้ยถ้าผมฟังดูนะมันไม่ใช่มะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งโอเคไหมแต่มันเป็นเนื้องอกซึ่งเนื้องอกผมก็เปรียบเทียบให้คุณป้าฟังสมมติคุณป้ามีไฝอ่ะไฝก็คือเนื้องอกนะคุณป้ามียากินที่ไฝมันยุบไหม
4: ค่ะ
2: มีไหมยากินยาทาที่ทำให้ไฝมันยุบไม่มี
0: ไม่มีครับ
2: ก็มันเป็นเนื้องอกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปยุบได้ไงมันยุบไม่ได้แล้วมันมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าก้อนน่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันยังไม่ได้โตขนาดที่มันจะไปกดเบียดหรอกเพราะมันยังเล็กอยู่เนาะแต่สิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าเนี่ยเขากลัวว่าพอมันโตขึ้นน่ะแล้วพอมันไปกดเบียดนะครับมันจะทำให้มีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นน่ะมันจะเสียหายยิ่งถ้าคุณป้าบอกคุณป้าไปตรวจตานะแล้วเจอก้อนเนื้องอกนะอันนี้ผมเดานะ ผมเดาว่ามันเป็นเนื้องอกที่ตอกใต้สมองฮะ
4: นะคะ
2: ถ้าผมเดานะเพราะตำแหน่งตรงนั้น
0: อันนี้เดาอันนี้เดาอันนี้เดาไม่เป็นไรฮะครับผม
2: มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นประสาทตาทีนี้คือผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าในตำแหน่งเนี้ยถ้ามันมีอวัยวะสำคัญอยู่ใกล้ๆอ่ะเช่นสมมติเนื้องอกตอกใต้สมองเนี่ยนะ
4: แ
2: ล้วป้าไม่ผ่าเนี่ยแล้วพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ก้อนมันก็จะไปกดเบียดเส้นประสาทตาพอกดเบียดเส้นประสาทตาปุ๊บก็ตาบอดนะครับ
4: เพราะตอนนี้ปกติตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะ
2: ไม่ใช่ผมแค่แนะนำผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าหลักคิดที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วคือผมไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนไงแต่โดยในยะที่หมอเขาแนะนำอ่ะคือเป้าหมายมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ผ่าเนี่ยเกิดก้อนมันโตขึ้นแล้วมันมีการกดเบียดอ่ะแล้วมันจะทำให้สมองส่วนนั้นอ่ะพังนะหรือเป็นจากตัวก้อนเองเช่นอ่ะสมมติก้อนตรงนี้มันไปอยู่ตรงเนื้อสมองใหญ่อ่
4: ะ
2: ถ้ามันมีการโตมากขึ้นแล้วมีการกดเบียดเกิดสมมติมันไปกดเบียดส่วนที่ควบคุมแขนขาเนี่ยก็อาจจะทำให้แขนขาเราอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะ
4: ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอาการเดินเซแล้วค่ะ
2: ก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหมอเขาเลยแนะนำให้ผ่า
4: ให้ผ่า
0: ใช่
2: เอา
0: อืม
2: มันไม่มียากินนะครับ
0: อืมแล้วตัดสินใจผ่าไหมล่ะตัวเองอ่ะ
4: ไม่กล้าผ่า
0: ไม่กล้าผ่าครับคุณหมอ
4: ก็ตาก็ตาก็เลื่อนแล้วเนี่ยจองตาไว้ก็ไม่ผ่า
2: ดีทำไม่กล้าผ่า
0: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
4: ค่ะ
2: คืองี้ถ้าไม่กล้าผ่าเนี่ยพูดจริงๆก็คือก็ต้องไปวัดดวงเอาว่าก้อนมันจะโตขึ้นไหมก็ทำได้เท่านี้คุณป้าครับ
0: อืมก็ต้องรอลุ้นป่ะ
2: ดวงอย่างเดียวไม่รู้ทำยังไง
4: ถ้าคุณป้าหมอเขาบอกว่ารอฉุกเฉินแล้วกันถ้าคุณป้าไม่ผ่าตอนนี
0: ้ใช
2: ่ก็มันก็ไม่รู้ทำไงฮะสวดมนต์เยอะๆแล้วรู้ป่ะครับนั่นไม่รู้ครับครับ
0: ครับ
4: คือมันไม่มีการปวดอะไรก็เลยยังไม่อยากผ่าแค่นั้น
2: มันไม่ปวดอยู่แล้วก้อนเนื้องอกสมองมันไม่ปวดหรอก
4: โอ้เหรอคะ
2: มันอยู่ในสมองมันจะปวดได้ไงฮะ
4: เหรอคะ
2: ครับมันอยู่ในเนื้อสมองมันไม่ปวดหรอก
0: ลองกลับไปคิดพิจารณาปรึกษาญาติพี่น้อยทีว่าจะผ่าหรือไม่ผ่านะ
4: ค่ะ
0: นะครับ
4: ค่ะ
0: โอเคจบนะ
4: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับยินดีคร
0: ับ ก็เครียดนะแบบนี้นะ
2: ก็ตัดสินใจยากเหมือนกันผมเห็นใจฮะเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะก็กลัวเนาะ
0: ใช่
2: แต่ว่าในมุมมองแพทย์มันก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: คือมันขึ้นกับตำแหน่งด้วยถ้าตำแหน่งอันตรายอ่ะมันจะกดเปลี่ยนง่ายครับ
0: อืมครับเชิญครับถามเลยครับ
5: ครับคุณหมอครับไอ้ยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารได้ไหมครับ
2: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีก่อนอาหารนะยาความดันมีแต่หลังอาหารนะครับ
5: แล้วเรากินก่อนได้ไหมครับ
2: กินก่อนได้แต่ว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ดี
5: กินหลัง
2: ออกฤทธิ์ไม่ดี
5: กินหลังดี
2: กินได้กินแล้วมันอาจจะแบบโดนกดทำลายอะไรเงี้ยการดูดซึมมันจะไม่ดีคือยาความดันผมนึกก่อนนะไม่มีนะตัวที่คอยกินก่อนอาหารนะมีแต่หลังอาหาร
0: มีแต่หลังอาหารส่วนใหญ่ครับ
2: ครับ
5: หลังอาหารดีกว่า
2: ถู
0: กต้องครับ
2: เรียกทางเภสัชจุลศาสตร์การออกฤทธิ์อะไรแบบเนี้ยเขาออกแบบยามันออกแบบมาแบบนั้นนะครับ
0: อือฮึ
5: ครับคุณหมอแล้วมีอีกเรื่องนึงเวลาเราเหนื่อยๆเนี่ยมีเสียงดังวิวที่จมูกอะมีเสียงวิบวิบวิบวิบทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
2: เป็นตอนหายใจออกปะหายใจออกมีเสียงวิบวิบเงี้ยแหละฮะ
5: ที่มีเสียงวิบวิบวิบวิบ
2: วิบวิบวิบวิบตามลมหายใจวะฮะ
5: ครับ
2: ตามลมหายใจละโอเคคือถ้าได้ข้อมูลแค่นี้เนาะสมมุติผมเป็น AI ใส่ข้อมูลอันนี้เข้ามาเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ต้องระวังภาวะหลอดลมตี
5: หลอดลมตี
2: ห หลอดลมส่วนบนถ้าคุณลุงบอกมีเสียงวิดวิดนะยิ่งถ้าแบบตามลมหายใจด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นภาวะหลอดลมตีบบอกเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงดังวิดเนี่ยนะก็ต้องระวังเช่นโรคออกหืดโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้นะก็ทำให้พอมันตีบปุ๊บเวลาหายใจออกมันก็เหมือนกับวีดอ่ะมันก็ทำให้มีเสียงวิดวิดต้องให้คุณหมอตรวจครับต้องให้คุณหมอฟังปอดว่าเสียงเนี่ยมันวีดมันเป็นแบบที่ผมว่าไหมถ้าใช่เนี่ยมันจะไปนำไปสู่การรักษาที่ต้องใช้ยาเรียกยาขยายระบบลมทั้งยากินยาพ่นอะไรแบบนี้สูบบุหรี่ไหมคุณลุงฮะสูบบุหรี่ป่ะ
5: คุณหมอไอ้สูงลมปกครองผมเลิกบุหรี่มาตั้งหลายสิบปีแล้วมันจะกลับมาได้ป่ะ
2: โอ้ย
0: สบาย
2: เรียกว่ากลับนะคือถุงลมโป่งพองเนี่ยถ้าคุณลุงเมื่อก่อนสูบเยอะเนี่ยปอดมันโดนทำส่วนใหญ่โดนทำลายไปแล้วแล้วเวลาพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการได้เลยครับต่อให้เลิกแล้วนะต่อให้
0: เลิกเป็น10ปีแล้วก็มาแสดงอาการตอนหลังได้ครับ
2: ได้ได้ครับ
5: ครับ
0: ไปตรวจดีกว่านะ
5: ขอบคุณมากครับ
0: ตรวจให้ชัด
2: ดีครับครับ
0: น่าจะใช่เนาะคุณหมอถุงลมโป่งพอง
2: ใช่เสียงบีบด้วย
0: ใช่ใช่ใช่สายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลย
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะปรึกษา
2: เรื่องนี้
6: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่อคุณตาเลยค่ะอายุ93แล้วเวลาขากน้ำลายนะชอบขากน้ำลายเหนียวอ่ะจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยค่ะ
2: อ๋อก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนเลยต้องไฮเดรชันก่อนถ้าน้ำลายเหนียวนะ
0: จิบน้ำใช่ไหม
2: ใช่ต้องจิบน้ำให้พอฮะส่วนใหญ่ขาดน้ำครับ
0: จิบน้ำบ่อยๆ
6: น้ำอะไรกันน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาค่ะ
2: ธรรมดานี่แหละจ
0: ิ
2: บไปเรื่อยๆ
6: จิบไปเรื่อยๆโอ้ค่ะแต่เวลากินน้ำกินอาหารแล้วบางครั้งชอบสำลักไอเนี่ยค่ะ
2: อันนี้ถ้าเรื่องกินแล้วสำลักเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องไปประเมินว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเป็นกระโตกไหม
6: มีค่ะมีค่ะกระโตกมีค่ะ
2: เป็นกระโตกปวด
6: ค่ะแล้วก็มีหัวใจด้วยค่ะหัวใจแล้วก็หัวใจตีบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วโรคค่ะ
2: คือถ้าเป็นกระโตกอยู่แล้วเนี่ยก็พอจะอธิบายได้หรอกเรื่อง
6: ค
2: ือสำลักเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเป็นก็มันจะเสียหายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับต้องระวังสำลักโดยเฉพาะของเหลวเนาะของเหลวพวกน้ำเนี่ยสำลักง่ายสุดเลยต้องจงให้ท่านจิบทีละนิดนะฮะช้าๆครับห้ามดูดครับ
6: ห้ามอะไรนะครับ
0: ห้ามดูดห้ามดูดใช้หลอดดูดอะไรเงี้ย
2: ใช้หลอดดูดเนี่ยสำลักง่ายมาก
0: ใช้จิบเอาใช้จิบเอาจิบจากปาก
6: เพราะบางทีก็ใช้หลอดค่ะ
2: ล้างเลยฮะตัวที่หลอดครับ
6: ค่ะแล้วมีอีกอันนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ
6: ยาโรคหัวใจกับวานโนลาซินเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่าค่ะ
2: ชื่อยาว่าอะไรนะวานโนแหละ
0: วานโนลาซินเหรอ
6: ค่ะลาโนลาซินนะคะ
0: ลาโนลาซิน
2: อะโนลาซ
0: ีแป๊บนึงครับ
6: โรคห
0: ั
6: วใจอ่ะค่ะ
2: เป็นยารักษาอาการเจ็บหน้าอกอ่ะฮะใช
6: ่
2: ป
6: ่
2: ะ
6: ร
0: ัก
6: ษาโรคห
0: ั
6: วใจนะคะ
0: หมอให้ยาตัวนี้มา
6: ค่ะค่ะ
0: บอกว่าช่วยรักษาโรคหัวใจ
2: คือถ้าที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นชื่อลาโนลาซีป่ะฮะ
6: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นลาโนลาซีนี่มันจะเป็นรักษาอาการเจ็บหน้าอกครับโดยตัวคุณสมบัติเองเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงลดการใช้ออกซิเจนมันก็จะลดการเจ็บหน้าอกได้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวนี้ต้องระวังพวกหัวใจเต้นช้าอะไรพวกนี้นิดนึงแต่ก็เจอน้อยนะผลข้างเคียงอ่ะมักสิ่งที่มักจะเจอก็จะทำให้พวกขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวมากกว่านะครับแต่ถ้าทานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับครับมันเป็นตัวเสริมไอตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการรักษาแต่จะเป็นตัวเสริมลดอาการเจ็บหน้าอกครับ ครับ
4: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอให้หยุดยานะคะก็เลย
2: ก็แสดงว่าคุณลุงไม่เจ็บแล้วไงพอแกไม่เจ็บหน้าอกก็เลยคุณหมอเขาเลยให้หยุดยาไปไม่เป็นไร
4: อ๋อเหนื่อยอะค่ะไม่ใช่เลยเหนื่อยหอบ
0: ตอนนี้ยังมีอาการเหนื่อยหอบอยู่ใช่ไหม
4: ค่ะก็เลยให้หยุดยาตัวนี้ก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นมีอะไรหรือเปล่าก็เลยกลัวค่ะ
2: หมอไม่คือคุณหมอผมคิดว่าแกคงหยุดเพื่อไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าแค่ตอนจากการกินยาเพราะคนไข้ไม่ได้เจ็บหน้าอกแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการเหนื่อยหอบเนี่ยก็ต้องมาประเมินโรคหัวใจให้ดีทีนึงอ่ะว่าจะต้องมีการเติมยาตัวอื่นไหมที่เป็นยารักษาหลักจริงๆอ่ะคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หมดเวลา
4: ขอบพระคุณ
0: คงได้เท่านี้เน
4: า
0: ะ
4: เดี๋ยวค่ะค่ะค่ะ
2: แล้ว
4: คุณอาจารย์ครับ
0: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อไหมเนี่ย
2: เดี๋ยวมีต่อฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องไตรโบไมยาเกียนิดนึงพอดีมีคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาถามนะนะฮะจะคิดว่าเป็นโรคนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
0: ในภาพเฟซบุ๊กนะโอเคครับช่วงนี้ลาคุณหมอขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามชมคุณหมอทาง Facebook ไปต่อได้เลยนะครับภาค Facebook คุณหมอก็จะคุยสนุกสนานไปแบบนึงนะภาควิทยุจบครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างอาเซียนเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
14: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
8: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD3130 FD3131 ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
15: นางสาวเปี่ยมเมฆสลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD3130 FD3131 ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD3134 FD3135 เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 นและเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30 20นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
16: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
17: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่ Blue Zone หรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบ Active ขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพด้านนายแพทย์ปกรณ์ตุงคาเสงเรียนรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย2การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก1การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมดเพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ส่งมอบทรัพย์สินต่อกันก็จบเรื่องแต่มันจะมีทรัพย์สินบางประเภทเช่นพวกที่ดินบ้านอย่างเงี้ยจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ให้ทำการโอนทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นอันนี้มีหลัก3ประการประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ให้มีการโอนทรัพย์สินของตนแล้วก็มีผู้รับที่ยอมรับทรัพย์สินนั้นต่อมาที่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือการโอนการโอนเนี่ยไม่เหมือนการส่งมอบนะครับกฎหมายใช้ต่างกันซึ่งแต่คำว่าโอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับทรัพย์สินนี่ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งมอบให้แก่กันได้ด้วยมืออันนี้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กันก็จบเลยผมเอาแหวนทองให้กับมือยื่นให้จบเลยอันนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและบ้านเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะมีผลสมบูรณ์แล้วถ้าเมื่อการให้ดำเนินการมาถึงขั้นสมบูรณ์นี้แล้วส่งมอบนี้แล้วหรือจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วจะถอนคืนการให้ได้หรือไม่และอย่างไรถอนคืนการให้ได้กฎหมายบอกว่าถ้าผู้รับการให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายผู้ให้ด่าว่าผู้ให้เช่นนี้ถอนคืนการให้ได้นะครับระยะเวลาล่ะอาจจะเกิดคำถามว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรก็คือ6เดือนนับแต่ท่านทราบเหตุทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับเรื่องนะครับก็ถึงจะได้ถึงจะดำเนินการฟ้องเรียกคืนได้แล้วอาจจะมีคำถามว่าถ้ามีกรณีไหนบ้างที่จะถอนคืนการให้ไม่ได้ก็คือเช่นให้ค่าจ้างหรือว่าให้ทรัพย์สินโดยมีค่าภาระติดพันกฎหมายใช้คำนี้นะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้แหวนที่ติดจำนำไว้แล้วให้ไปถ่ายเองอย่างเงี้ยเหตุเนี่ยคุณไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ให้อภัยในเหตุนั้นแล้วก็จะเรียกคืนไม่ได้นะครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างว่าการให้มีเงื่อนแง่ทางกฎหมายเหมือนกันเราจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วก็จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาทางข้อกฎหมายขอท่านติดต่ออัยการใกล้บ้านท่านนะครับ
2: เคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
3: เคย
2: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
3: เคย
2: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
3: ก็เคย
2: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
3: เคย
2: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สาม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีแมวตัวหนึ่งตมฟังมันก็ไปคุยกับไก่ไก่ตัวนั้นก็คุยกับแมวรู้เรื่องละคุยกันไปคุยกันมาไก่ก็ถูกแมวจับกินเลยเอ้าทำไมมันถูกจับกินล่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงท่านผู้ฟังเอ้าแล้วมันคุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแน่นี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับตมฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องราวต่างๆเป็นมายังไงเกิดในชาติก่อนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ทำกุศลอะไรมาไว้มีข้อคิดหรือได้สร้างบารมีอย่างไรอย่างไรส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ในอรรถกถาที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาของธรรมะเราพูดถึงเนื้อหาธรรมะกันจริงๆจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยบุคคลตัวตนเราเขาแต่เป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยการใช้งานได้ตลอดแต่นี้จุดที่จะมาบัญญัติธรรมะตรงนั้นๆได้ท่านปรารภใครเรื่องราวดำเนินมาอย่างไรส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นนิทานบูฟังซึ่งก็เป็นข้อดีที่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านได้แยกส่วนแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เก็บไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นอภิธรรมส่วนที่เป็นพระสูตรพระวินัยก็แยกกันเป็นส่วนๆทำให้เวลาเราศึกษานั้นเราจะรู้ถึงความสำคัญลำดับชั้นของข้อมูลใหญ่ๆกันได้ส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหัวข้อธรรมะช่วงของใต้ร่มโพธิบทในคำที่ว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูก็มีท่านผู้ฟังที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูมันยังไงนะอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะถ้าเราฟังต้องการจะติดตามฟังก็ไปฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ฐานะทั้งหมดหลายๆประการก็เลยอยากจะนำเนื้อหาจุดที่ว่าคนที่ไม่ทำบาปอื่นๆโดยเริ่มจากการโกหกไปเรื่อยๆโกหกไปเรื่อยๆมันไม่มีคือเขาจะทำบาปได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยเราเรื่องนี้มากล่าวมาตรัสอธิบายไว้ปรารภใครนี่ก็จะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มาประกอบกันเดี๋ยวข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นโครงสร้างลักษณะคำสอนก่อนนะว่าตอนนี้เวลาเราได้ยินหมวดธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนนำมากล่าวมีคนนำมาบอกเพราะพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่นี้บทแห่งธรรมะก็คือบาปอันบุคคลผู้ก้าวล่วงทำอย่างเอกเสียแล้วคือการพูดเท็จผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีเนื้อตาแปลความให้เข้าใจในภาษาไทยเราก็คือว่าธรรมะอันเดียวบาปอันเดียวเนี่ยก็คือการโกหกที่ว่าถ้ายังทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมอย่างอื่นเลยว่าเขาจะไม่ทำก็ทำได้แน่เอาท่านตรัสเรื่องนี้ไว้ปรารภใครนี่โครงสร้างมันต้องมีมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนางจินจามานวิกาเป็นนิทานธรรมบทที่ว่านางจินจามานวิกานี่ก็ทำทีว่าได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็เอาครรภ์ที่ปลอมๆของตัวเองนั่นแหละ มากล่าวตู่พระพุทธเจ้านี่ให้ท่านรับผิดชอบเวลากล่าวนี่โอ้กล่าวให้ในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันอยู่เลยโดยเอาผ้ามาพันที่ท้องโดยเอาไม้มาค้ำไว้ให้เหมือนท้องป่องออกมาส่วนมือเท้าก็เอาไม้มาตีๆให้มันบวมๆขึ้นนิดนึงมีอินทรีย์ที่บอบช้ำผมท้วมขึ้นหน่อยมากล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยคำไม่จริงสิ่งที่นางจินจามานาวิกามาทำอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีคือนักบวชในศาสนาอื่นในสมัยนั้นเพื่อที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยใช้นางเป็นเครื่องมือในการใช้มายาหญิงทำให้พระพุทธเจ้านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงสำหรับพระสงฆ์นักบวชเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นแหละที่จะกล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียทำให้แบบน่าอดสูได้ก็เรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ท่านสละออกจากเรือนบวชให้จะมาใส่ร้ายกันด้วยเรื่องเงินทองนี่มันก็จะยากอยู่เพราะว่ามีเงินทองมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสละออกจะเปรียบเทียบกับว่าพระบางรูปมีความรู้ไม่มากมาจากตระกูลต่ำบวชแล้วพอมีลาภสักการะบางทีคนอื่นก็อาจจะคิดไปได้นะเอาเรื่องเงินทองมาใส่ให้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับคนที่มีเงินทองอยู่แล้วทำมาหากินเป็นเองอยู่แล้วสละออกจากเรือนบวชนี่จะเอาเรื่องเงินทองมาใส่เขานี่ก็จะยากอยู่เอาเรื่องที่สองแล้วกันเรื่องผู้หญิงจะทำยังไงดีล่ะนางชินจามานวิกานี่ก็จึงอาสาไงอาสาว่าจะใช้มายาหญิงนี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยทำทีว่าเวลาตอนเย็นอุบาสกอุบาสิกาไปวัดแล้วจะกลับบ้านฟังธรรมเธอก็แซงเดินสวนไปเดินสวนไปแล้วจะไปไหนเนี่ยไปวัดเอาทำไมไปเวลานี้เรื่องของฉันนะแล้วก็ไปหาที่อยู่แถวๆวัดนั่นแหละไม่ได้เข้าไปในวัดหรอกเป็นอาสมของพวกเดรัจฉีใกล้ๆกันอยู่คืนนั้นเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเวลาที่อุบาสกอุบาสิกาเขาจะเข้าไปวัดกันฟังธรรมเธอนี่ก็เดินออกมาผมยุ่งๆนิดหนึ่งปรารภทำทีว่าโอ้สมณะโคดมนี่สุดยอดเลยพูดในลักษณะให้คนอื่นเขาเข้าใจไปว่าได้ไปอาศัยอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นไปงี้สัก 1-2 เดือนดูฟังก็เงียบหายไปผ่านไปเห็นนางอีกทีหนึ่งก็เอาผ้ามาพันท้องให้ดูว่าเฮ้ยตั้งกันขึ้นแล้วอย่างนี้สมัยนั้นก็เริ่มมีข่าวลือกันแล้วนะดูฟังนะข่าวลือนี่ลือกันเป็นเดือนๆนะเฮ้ยจริงเหรอพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้นั่นอย่างนี้นั่นอย่างนี้ลือกันไปนะมาข่าวลือนี่คือหมายถึงมันไม่ได้มีการตรวจสอบว่าจริงไม่จริงพวกที่เชื่อก็เชื่อไปเลยพวกที่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อด้วยความที่ว่าคิดดูด้วยเหตุผลบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านไม่ได้ทำหรือได้ทำจริงแต่ดูจากพฤติกรรมละคิดว่าไม่ได้ทำส่วนพวกที่เชื่อก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านทำจริงหรือไม่จริงแต่มีหลักฐานก็คือเอาคำที่นางจินจามานาวิกาเนี่ยเขาพูดไว้เอาหลักฐานแค่นี้จนกระทั่งเดือนที่8ที่9นี่เธอก็เล่นใหญ่แล้วคราวนี้เอาไม้มาค้ำทำเป็นกลมๆอุ้มผ้าไว้ข้างนอกตรงบริเวณท้องเอาไม้คางโคคือไม้ที่เขาจะฝนเอาไว้ผสมทำเป็นแป้งนั่นแหละแต่เอาท่อนของมันเลยมาทุบที่มือที่เท้าดูให้เป็นแบบบวมๆอ้วนๆขึ้นมาแล้วก็ไปกล่าวต่อหน้าในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันมีทั้งกษัตริย์อุปราชอุ ุบาสกอุบาสิกาฟังเทศกันอยู่เนี่ยไปกล่าวกับพระพุทธเจ้าเลยว่านี่ท่านดีแต่จะมาเสพสมหาความสุขเท่านั้นใช่ไหมนี่ตอนนี้คันครบกำหนดแล้วนี่แม้แต่เรือนที่ฉันจะคลอดนี่ท่านก็ไม่ทราบเลยแล้วไหนเรื่องที่จะบริหารคันอาหารแก้แพ้ท้องคนอุปถากทำคลอดยังไงท่านช่วยทำให้หน่อยสิไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรืออย่างไรแบบว่าสร้างหลักฐานขึ้นมาสร้างวาจาวาทกรรมขึ้นมาคนที่มองดูเพียงผิวเผินก็เชื่อตามนั้นเลยท่านผู้ฟังว่าหลักฐานมีนี่ไงท้องเธอป่องอยู่มือเธอก็บวมด้วยนั่นนี่วาจาเธอก็จะพูดอย่างนี้เธอจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงผู้ที่เชื่อก็เชื่อไปใช่ปะผู้ที่ไม่เชื่อก็มาฟังดูมันจะไปใช่ยังไงพระพุทธเจ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อโดยศรัทธาก็มีไม่เชื่อเพราะว่าก็มีวิจิกิจฉาก็มีคือความเชื่อกับความจริงระหว่างมันเป็นคนละอย่างกันอยู่แล้วมันเป็นสองส่วนที่ไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องตรงกันความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่คนเชื่อว่าจริงตามนั้นหรือจะเชื่อว่าไม่จริงตามนั้นมันมีทั้งนั้นแหละมันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงไงซึ่งข้อเท็จจริงเขาก็ดูจากหลักฐานบางทีก็ยังสร้างก็ได้นะเรื่องที่ท้าวสักกะเทวราชเคยมาสร้างหลักฐานเท็จว่ากลุ่มของพวกโพธิสัตว์นี่ไปเอามะม่วงมาจากต้นไม้ของพระราชาจนกระทั่งให้พวกดาบสนี่ถูกไล่หนีออกจากอุทยานทั้งหมดเลยก็มีอุตส่าห์ไปถามเขาว่าท่านทำไหมท่านก็บอกไม่ได้ทำเอานี่หลักฐานอยู่เงี้ยท่านจะมาโกหกแน่ด้านๆได้ไงถูกไล่หนีเพราะหลักฐานเท็จซึ่งความจริงบางทีมันก็จะมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เข้าไปอีกเงี้ยแต่กรณีของเรื่องนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะว่าคนโกหกนี่มันจะโกหกมาซ้ำย้ำโกหกเดิมในที่นี้ของนางจินตามานวิกาก็คือตั้งแต่ว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโกหกเรื่องนี้ก่อนแล้วก็โกหกต่อมาว่าตัวเองตั้งครรภ์โกหกต่อมาว่านี่ท้องป่องแล้วคือเอาโกหกใหม่ๆนี่มาซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆเข้าไปอีกเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกก็นี่ดูสินี่ท้องฉันเริ่มป่องแล้วเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะผ่านไปอีก 4-5 เดือนก็ท้องป่องขึ้นอีกต้องโกหกคำใหม่เพื่อที่จะมาทับมาสนับสนุนโกหกคำเดิมไว้นั่นน่ะนะให้มันหนักยิ่งขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่โกหกถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็โกหกคำอื่นต่อไปนี่คือลักษณะที่ว่าโกหกลิ่มติ่มประตูนะนางก็ใช้เวลาเป็นเดือน9เดือนทำฟังในการที่จะรักษาคำโกหกของนางไปเรื่อยๆแม้ถูกจับโป๊ะได้นะเพราะว่ามีหนูลูกหนูเนี่ยมันก็คลานเข้าไปเดินเข้าไปในร่มผ้าของนางแล้วก็กัดเชือกที่ผูกเอาไว้ค้ำไม้ให้ดูเหมือนท้องนี่กัดเสร็จปุ๊บเชือกนี้ขาดหลุดออกมาไอ้ท้องที่ป่องอยู่ก็แฟบลงทันทีเลยไม้ที่ค้ำเอาไว้ก็หลุดร่วงลงมาหนู4ตัวที่ไปกัดเชือกนี่ก็เป็นเทวดาที่จำแรงกายมาให้เห็นความจริงแม้กระนั้นนางก็ไม่ยอมรับท่านผู้ฟังก็ยังด่าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละคนอื่นๆนี่เขาก็รับไม่ได้นะโอ้โหขนาดนี้ยังไม่ยอมรับอีกก็ไล่ตะเพิดนางให้หนีไปถมน้ำลายใส่บ้างปาของใส่บ้างฉุดคร่านางออกจากพระเชตวันนางนี่สุดท้ายถูกธรณีสูบบุ๊บหายไปเลยคือเขาใช้สำนวนว่าแผ่นดินที่บอกว่าขนาดหนักแน่นอยู่เงี้ยนะรองรับภูเขาซิเนรูที่มันยิ่งใหญ่ได้รับน้ำทะเลที่มันมากมายได้ยังมีช้างมีสัตว์ตัวใหญ่อะไรก็ยังยืนบนแผ่นดินได้แต่ความชั่วนี่มันมากจริงๆเลยก็แปลว่าแผ่นดินเนี่ยรับไม่ไหวต้องเปิดเป็นช่องนางร่วงพรุดลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกนี่ก็เ ก็จะใช้สำนวนนี้พระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเรื่องของมหาปฐุมชาดกเราก็ได้กล่าวคาถานี้ขึ้นมานี่แหละบอกฟังว่าคนที่ถ้ามีการโกหกอย่างเดียวทำอย่างเดียวเลยเนี่ยไปตลอดเลยเนี่ยเขาจะไม่ทำความชั่วอื่นๆเนี่ยไม่ได้หรอกเขาก็จะทำความชั่วอื่นต่อไปได้แล้วก็ต่อไปได้คือลักษณะการโกหกเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกจับได้แล้วก็ยอมรับนะถูกจับได้และยอมรับพอยอมรับแล้วการโกหกนั้นก็ยุติแล้วจบแล้วถูกไหมแต่ลักษณะที่ว่าโกหกอันใหม่ต่อไปมาแก้โกหกอันเดิมนั้นถูกจับอันใหม่ได้ก็ยังโกหกอันต่อไปมาแก้ต่อไปอีกอันนี้คือลักษณะที่ว่าไม่หยุดเลยการโกหกโกหกต่อไปเรื่อยๆโกหกต่อไปเรื่อยๆเอาเรื่องนั้นมาอ้างเรื่องนี้มาอ้างเขาจะสามารถทำบาปอื่นๆได้แน่นอนคือถ้าเคสว่าถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ยอมรับอันนี้คือถือว่าสิ้นสุดละจบละแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวละอันนี้ก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะจะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้ตัวอย่างก็มีตัวหวังตัวอย่างของแมวหลอกกินไก่แล้วโกหกขึ้นมาแบบไม่มีมูลไม่มีเหตุไม่มีผลยังไงคือมันโกหกแล้วนะโกหกมันไม่ต้องอาศัยเหตุผลป่ะในเรื่องที่สองดูฟังเรื่องกุกุตะชาดกเรื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานธรรมบทเรื่องของนางจินจามานมิกาไปเกี่ยวข้องกับนิทานชาดกในเรื่องของมหาปฐุมชาดกนิดหน่อยเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของแมวแล้วก็ไก่พระพุทธเจ้าในชาตินั้นเกิดเป็นไก่อยู่ในป่าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มีไก่หลายร้อยตัวอยู่เป็นบริวารด้วยกันมีแมวป่าตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในป่านั้นไม่ไกลจากฝูงของไก่ฝูงนี้แมวเนี่ยก็ใช้อุบายลวงกินไก่ผู้ฟังเวลามันจะใช้อุบายลวงกินไก่มันก็โกหกเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณกายนี่ฉันเจอแหล่งอาหารของเธออยู่นู้นนะปะเดี๋ยวฉันจะพาไปพอรับสายตาปุ๊บก็สวบเขาให้ไก่ก็สู้แรงแมวไม่ได้ใช่ปะตายนั่นคือโกหกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฆ่าสองนะอีกตัวหนึ่งมาฉันจะพาไปแหล่งน้ำอ๋อแหล่งน้ำตรงนั้นฉันก็มีไก่ตัวนี้ก็แก่ไปไม่แต่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยดีกว่านะน้ำเย็นด้วยมีท่าลงดีตัวนั้นฉันก็กินได้ไม่เป็นไรที่ฉันกินอยู่เนี่ยปกติดีนี่โกหกที่สองนะแมวตัวนี้นะโกหกตอนแรกว่าจะพาไปแหล่งน้ำใช่ไหมแต่ไม่อาจจะฆ่ากินโกหกครั้งที่สองมาทับโกหกครั้งแรกว่าแต่น้ำนั้นมันดีกว่านะมีท่าอะไรต่างดีไก่ก็ไม่ไปแมวก็ต้องโกหก

ไก่นี่หมดฝูงเลยเป็นร้อยๆตัวแหมคราวนี้มันก็หมดแล้วทำไงตัวสุดท้ายก็ไม่ให้เหลือเราจะไปจับเจ้าไก่โพธิสัตว์นี่แหละกินแมมก็คิดมันก็เริ่มเลยคำโกหกเดิมๆคราวนี้เรื่องอาหารการรับประทานไม่ได้ละเอาเรื่องการอยู่คู่ครองกันดีกว่าคนเรานี่มันก็ถูกล่วงลวงยั่วยวนได้ไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยสีนั่นแหละนะผ่านทางอายตนะทั้งหกไม่เรื่องอาหารก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องการอยู่ร่วมกันในที่นี้แมวมันก็กล่าวขึ้นเลยว่าเนี่ยฉันจะมาเป็นภรรยาของเธอนะแมวนี่เป็นแมวตัวเมียเธอเนี่ยเป็นไก่จ่าฝูงงดงามมากเลยลงมาจากกิ่งไม้เถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นภรรยาของท่านให้โกครั้งที่หนึ่งแมวที่ไหนมันจะมาเป็นภรรยาให้ไก่ใช่ปะล่ะไก่นี่ก็ไม่ว่าอะไรก็แม้แต่ว่าฉันเป็นสัตว์สองเท้าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกคือว่าก็ไม่อยากจะจับโป๊ะเขาไงก็แต่แถไปเลี่ยงๆไปนะเพราะว่าคนผ่านดูฝังถ้าเราไปรู้เรื่องอะไรของเขามากเนี่ยนะเขายิ่งจะเป็นศัตรูของเราได้อย่างดีเลยนะคำว่าเป็นศัตรูอย่างดีนี่คือมันไม่ใช่ว่าดีนะต้องฟังนะแต่หมายความว่ามันจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ฉกาจมากๆเลยจะมีพลังทำลายล้างสูงทีเดียวเราก็ต้องแบบอย่าไปมีปัญหากับคนบ้านนะคนบ้านในที่นี้หมายถึงคนโง่ที่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่ทำความชั่วแล้วเราก็เลี่ยงๆนะในที่นี้โพธิสัตว์ก็เลี่ยงๆไปนะอ๋อไม่เป็นหรอกครับเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าจะไม่สัตว์สองเท้าเราคงไม่เหมาะกันนะไปหาสามีที่เป็นสัตว์สี่เท้าเถอะแมวนี่ก็ต้องโกหกคำที่สองขึ้นมาทุกฝั่งเพราะเป็นลักษณะแพทเทิร์นความคิดที่ว่าก็เป็นอาสวะมาแล้วนะเป็นจนเป็นนิสัยนะโกหกจนเป็นนิสัยนะมันลื่นเลยแหละเวลาทำชั่วแล้วไม่ได้ถูกเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาปกปิดเอาไว้จะทำชั่วครั้งต่อๆไปเนี่ยมันลื่นมันง่ายคราวนี้เธอก็แม่ฉันนี่จะเป็นภรรยาที่อย่างดีเลยนะจะปฏิบัติให้ท่านมีสุขเวทนาทุกอย่างท่านไม่ต้องกังวลหรอกนั่นนี่โน่นก็ว่าไปใช่ป่ะทั้งจะร้องเพลงทั้งจะประดับประดาจะหาอาหารอะไรต่างมาให้กินโอ้ยบริษัทนี้ก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วฉันก็อยู่ส่วนของฉันไอ้เจ้าฝูงไก่มันถูกจับกินไปแล้วแหมมียังมาโกหกอย่างนี้อีกเอาคราวนี้จะจับโป๊ะมันเลยเราบอกว่าเจ้าแมวเอ้ยจะเป็นโจรปล้นชีวิตคนอื่นดื่มกินเลือดจะมาให้ฉันเป็นผัวเหรอไม่ใช่มั่งแต่จะมาจับฉันกินทีนี้พอแมวถูกจับโป๊ะได้ไงว่าแหมใครแกมันรู้แผนของฉันเลยนี่แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไก่มันอยู่สูงแมวก็ปีนขึ้นไปได้อยู่แต่มันก็ไม่คล่องตัวเท่าไก่ที่บินหนีไปได้คือด้วยความเป็นธรรมชาติมันอย่างเงี้ยแมวมันก็เลยจะต้องหลอกไก่ให้เผลอไงแล้วก็ค่อยจับกินแต่ว่าไก่โพธิสัตว์นี่ไม่เผลอก็เลยไม่ถูกจับกินนี่คือลักษณะของการที่ว่าเอาคำโกหกมาซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปถูกจับโป๊ะได้นี่ก็ไม่ยอมรับยังจะอาฆาตแค้นเขาอีกนี่คือเรื่องของกุกุตะชาดกทีนี้ตรงนี้อันตรายนะทุกฝั่งในการที่ว่าถ้าเรารู้แผนของคนโง่แล้วเนี่ยมันถึงคนป่าเนี่ยนะที่เขาจะลงไม้ลงมือโกหกแล้วอะไรแล้วทำอะไรปิดบังซ่อนนั้นไว้อยู่เนี่ยเรารู้แผนของเขาแล้วแฉออกมาเนี่ยนะนี่เขาอาฆาตแค้นตามโกรธอยู่นะไอ้เจ้าแมวตัวนี้เพียงแค่ว่ามันยังทำอันตรายอะไรเจ้าไก่เนี่ยไม่ได้เพราะไก่เนี่ยมันอยู่สูงมีวิธีการที่จะรักษาตัวอยู่แต่ถ้าไม่ระวังโดนนะราชาชาดกทุกฝั่งเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของนกสองตัวแล้วก็พรามสามีภรรยาสองคนในชาตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดเป็นไก่ละ

0: นกเป็นนกแขกเต่าคือนกแก้วประเภทหนึ่งที่มันก็รู้ความคุยภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกแขกเต่าที่ชื่อว่าราธะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าราธาชาดกแล้วก็มีน้องชายด้วยน้องชายชื่อโปตปาทะสองตัวนี้เกิดอยู่ในป่ามีพรานไปจับได้ในขณะที่ยังอ่อนยังเด็กอยู่จับได้แล้วก็เอาไปให้พรามสามีภรรยาคู่หนึ่งในนครพาราณสีเลี้ยงดูเอาไว้พรามสามีภรรยาสองคนนี้ก็ไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงดูนกแขกเต้าราทะและนกแขกเต้าโปตปาทะเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกเลยไปถึงตัวพ่อบ้านเนี่ยนะทูปรามนี่เลี้ยงดูอย่างดีเพราะว่าตัวเองไม่มีบุตรภรรยาทำไมไม่มีบุตรล่ะเพราะเธอไม่อยากมีลูกทำไมเธอไม่อยากมีลูกล่ะเพราะเธอชอบมีผัวมากกว่ามีลูกคือมีนิสัยที่ชอบเสพสมกับชายอื่นไม่รักษาเนื้อไม่รักษาตัวชอบที่จะสมสู่ซ้ำซ้อนก็คือเป็นชู้กับชายอื่นนะเพราะว่าชอบหลากหลายชอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้เลยไม่มีลูกพรามผู้เป็นสามีเนี่ยก็ระแคะระคายนะคือดาเกสลักษณะเนี่ยก็จะหมายความว่าสามีนี่ก็อายุมากบ้างหรือว่าไม่ได้ทำการบ้านไม่เหมาะสมด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้นานนี่ก็ไม่พอใจจึงคบชู้ขึ้นมาระแคะระคายข่าวลืออะไรมันมีบ้างนะข่าวลือก็อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมในเคสนี้ชาวบ้านเขาลือขึ้นตัวเองก็ไม่มีหลักฐานนี่จะทำยังไงถามตรงๆเธอก็ไม่บอกเธอก็ไม่พูดมีอยู่วาระหนึ่งที่ว่าพรามสามีนี่ถึงคราวจะต้องไปค้าขายต่างเมืองซื้อของจากเมืองนี้ไปขายเมืองนั้นตามกองเกวียนไปเดินทางผ่านป่าดงมันอันตรายก็จะต้องมีทีมีคณะมีกองเกวียนกันไปด้วยถึงเวลาต้องไปเนี่ยก็จึงสั่งนกแก้วสองตัวนี้ที่รักเหมือนลูกเลยราธากับโปตปาทะสั่งว่านี่พ่อจะไปทำการค้าขายต่างเมืองไปอยู่หลายสัปดาห์นะนี่นะลูกทั้งสองเนี่ยคอยดูการกระทำของคุณแม่นะว่าเธอทำอะไรกลางวันยังไงกลางคืนยังไงมีชายอื่นหรือไม่สั่งมอบมาแล้วตัวเองก็ไปตั้งแต่พ้นประตูไปเนี่ยยังไม่ทันจะตดหายเหม็นนะที่นั่งยังไม่ทันเย็นนะลุกขึ้นไปที่นั่งอุ่นๆ อยู่เนี่ยเธอเนี่ยเอาละไปเรียบเคียงคนข้างบ้านก่อนเลยถ้าสมัยปัจจุบันก็ส่งเมสเซจเลยส่งเมสเซจเลยว่าโสดแล้วตำนองนี้นะในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนัดกู้ขามาเลยท่านผู้ฟังต่อคิวกันเลยคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกคนโน้นเข้าคนโน้นออกทั้งกลางวันกลางคืนแบบว่าสับรางกันวุ่นเลยหรือจะใช้คำว่าสับรางกันสนุกเลยก็แล้วกันอะสำหรับเธอนี่นกเนี่ยก็เห็นอาล่ะว่าโอ้คุณแม่ทำอย่างนี้นะนี่นะแม่แต่ว่าคุณพ่อสั่งการไว้แล้วนี่ให้เราตรวจดูข้อนี้ให้เราก็ถึงว่าเราจะทำยังไงดีคุยกันกับพี่ชายราธากับโปตปาทะนี่ราธาบอกว่าอย่าไปเงียบๆไว้นะอย่าไปพูดอะไรนะโปตปาทะบอกไม่ได้นี่พ่อสั่งไว้ให้เราดูเลยเราต้องไปบอกคุณแม่สิว่าคุณแม่อย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ดีราธาบอกอย่านะเงียบๆไว้เลยน้องโปตปาทะนี่ไม่เชื่อหวังไม่เชื่อคำของนกพี่ชายก็เลยไปเกาะอยู่ข้างหน้านางปรามณีบอกว่าคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทำการหน้าอดสูยขนาดนี้ทำชั่วนี่ไม่ละอายเลยหรือนางปรามณีแม้เป็นแค้นนะเพราะว่าพอถูกจับโป๊ะได้ไงถูกชี้โทษนี่โห คนพาลถูกชี้โทษไม่เห็นว่านี้คือขุมทรัพย์นะคนพาลถูกชี้โทษปุ๊บเห็นว่านี้คือความแค้นล่ะแต่บัณฑิตนะในทางตรงข้ามตัวฝั่งถ้าถูกเขาพูดถึงความผิดของตัวเองนี่จะปรับปรุงตัวคนชี้โทษเนี่ยก็เรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ไม่อยากแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่แล้วไม่มีความแค้นล่ะจะมีแต่ความที่ว่าจะพัฒนาปรับปรุงตัวอย่างไรแต่สำหรับนางปรามณีคนนี้เราก็ทำชั่วมาปานนี้แล้วคนรู้ความไม่ดีของเราต้องฆ่าเสียเลยทำฟอร์มๆเนียนๆมาโอ้ลูกรักโอ้ขอบใจมากเลยนะอุตส่าห์เตือนแม่แล้วแม่จะไม่ทำอีกละมามาเดี๋ยวเอาน้ำหวานๆให้กินเอาข้าวตอกให้กินพอมาถึงในอุ้งมือเท่านั้นแหละนี่นั่นก็คือลักษณะเดียวกันกับแมวดำฝังที่หลอกไก่ไงหลอกไก่ว่ามากู้กู้กู้กู้ก่อนเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดีๆนะนางปรามณีนี่มาเดี๋ยวจะให้กินน้ำหวานนะจับปุ๊บนี่ทำไงบิดคอเลยกรวบเลยบิดคอนี่ไม่ใช่ไปหาหมอคลีโรแมติกนะทุกฝั่งคือบิดจนคอหมุน360องศาน่ะก็ตายเซตเลยโยนเข้ากองไฟซาก็ไม่เหลือพี่ชายนี่เงียบเลยทุกฝั่งแบบกิ๊บเลยไม่ร้องไม่พูดอะไรเลยด้วยโธ่ช่วยก็ช่วยไม่ได้แล้วตายไปแล้วทำไงอุตส่าห์บอกว่าอย่าพูดแล้วถูกจับฆ่าตัวเองเงียบเลยยิบทีนี้พอพราหมณ์พ่อบ้านกลับมาถึงทุ่งฝังพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถามถึงเอ้าแล้วเจ้าปวดถาปะท้าไปไหนล่ะโอ้อย่าเพิ่งไปถามมันเลยเอางี้แล้วกันแล้วภรรยาฉันเป็นยังไงบ้างที่สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยตรวจตราดูโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตนี่เขาจะไม่กล่าวคำจริงหรือคำไม่จริงที่ว่ามันจะทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้จะไม่กล่าวนกแขกเต่าชื่อราธะโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นมาท่านฟังบอกว่าธรรมดาบัณฑิตไม่พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริงแต่ไม่ดีคืนพูดไปจะต้องนอนอยู่ดุดนกแขกเต้าโปตาปาทะผูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟฉะนั้นพอพูดเท่านี้ทุกฝังพ่อบรามนี่ก็รู้ละโอ้เมียเรานี่คงจะนอกใจจริงๆแล้วพ่อบรามนี่จัดการยังไงในเรื่องเขาไม่ได้บอกไว้ทุกฟังเขาจบห้วนๆอย่างนี้เลยก็คือพอจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยถามตรงๆเนี่ยนะพูดนิดเดียวไงนี่หลักการบริษัทนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สอนมาอย่างนี้ด้วยในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดเลยถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาถามนะพูดนิดเดียวต่อให้ถามเจาะจงถามจี้ยังไงก็ตามพูดนิดเดียวหรือแบบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยไม่พูดเลยบัณฑิตโพธิสัตว์นี่เขาไม่ได้พูดถึงตัวแม่พราหมณ์นั่นเลยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ยกตัวอย่างของน้องชายเท่านั้นเองที่นอนแอ่งแม่งอยู่ในเตาไฟแล้วแล้วคนที่ทุศีลเนี่ยตะโมฝังถ้าจะพูดเรื่องให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่อยากฟังคนที่ละโมบโลภมากจะมาพูดเรื่องให้ปล่อยวางหน้าอย่าไปสนใจเอานั่นนี่โอ้ยเขาไม่ฟังเขาไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วคือกายวาจาใจเขาก็จะมีความเร่าร้อนเผาลนใช่ไหมพอมีความเร่าร้อนเผาลนด้วยการกระทำทางกายวาจาใจบางทีมากระทบกันแน่นอนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพอกระทบกันแล้วก็จะเป็นเหมือนนกแขกเต้าชื่อโปตาปาทะตัวก็ทำไคลโรแพลคติกคือบิดคอจนกระทั่งเกินไปคอหักตายซาก็ไม่เหลืออย่างที่ว่านี้ทีนี้พอเราจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่นะพูดนิดเดียวไม่ได้ต้องพูดมากถ้าพูดมากเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทำยังไงล่ะทีนี้ถ้าเราจะเตือนเพื่อนของเราอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยคนนั้นไม่ดีนะคุณอย่าไปคบหาสมาคมด้วยนะ มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยนะระหว่างนะเรามาฟังนิทานชาดกเรื่องที่4ในวันนี้ที่เป็นเรื่องของหญิงที่นอกใจสามีนี่แหละแล้วก็อาจารย์คนที่แนะนำนี่ก็ทราบด้วยแต่ท่านแนะนำว่ายังไงท่านแนะนำว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทุราชานะชาดกว่าด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ตามสมัยก่อนนะทุกฝั่งถูกจับกลุ่มถุงชนกันมาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่ได้รักในสามีเท่าไหร่เพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดรักษาศีล5แบบเป๊ะเลยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแต่ว่าภรรยานี่ไม่ค่อยชอบสามีเพราะว่าความที่ว่าแหมนี่เป็นพ่อพระขนาดนี้แล้วไม่บวชไปเลยล่ะจะมาแต่งงแต่งงานทำไมนี่เอาแล้วนะบอกข่าวยังไม่ทันดำเลยทุกฝั่งนะเขาจับกลุ่มถุงชนมาแล้วดีกว่าไม่มีผัวอ่ะคิดอย่างนี้ก็เลยอยู่กับคนธรรมะธรรมโมแบบนี้แต่ตัวเองไม่พอใจนะที่ข้าพเจ้าก็ว่าอยู่กับคนธรรมะธรรมโมมันน่าจะดีใช่ไหมดีกว่าอยู่กับคนมีศีลถูกเขาลงไม้ลงมืออ่ะอย่างไรก็ตามเธอไม่พอใจไม่แฮปปี้ที่ว่าผัวนี่ธรรมะธรรมโมเกินไปมันก็คงจะเรื่องความเป็นอยู่อีกหลายอย่างแล้วนะท่านฟังเงื่อนไขของการครองเรือนมันมากพอถูกเงื่อนไขนั้นเบียดเข้าถูกปัจจัยนั้นปรุงแต่งเข้านี่มันก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเธอผู้นี้พอไม่พอใจนั่นนี่เรื่อยๆจิตมันก็ไปหาความสุขในทางกามภรรยาของอุบาสกคนนี้จังหวะไหนนะหัวเผลอนะทุกฝั่งไปเจอชายอื่นทันทีวันไหนนี่หัวไปวัดฟังธรรมวันพระนี่นะโอ้เป็นโอกาสเลยที่จะได้ประพฤตินอกใจสามีวันนั้นนี่นางจะสดชื่นเป็นพิเศษแต่ว่าทำดีกับผัวทุกอย่างทำกับข้าวให้แล้วก็แบบว่านวดฟันให้ทำความสะอาดเรือนยังดีมากเลยเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับนางทาสที่ถูกไถ่มาด้วยทรัพย์100กหาปณะเดี๋ยวนั้นนางจะแฮปปี้สุดๆเพราะว่าได้นอกใจสามีก็คือเหมือนกับว่าได้เติมน้ำเชื้อนั่นแหละเธอได้น้ำหล่อเลี้ยงแล้วเธอก็เลยแฮปปี้มากโอ้ผัวก็โอเคภรรยาฉันแฮปปี้ดีฉันก็ดีละแต่วันไหนที่สามีอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปวัดอยู่วันนั้นก็ไม่ได้เล่นชูไงไม่ได้เรียกกิ๊กเบอร์หนึ่งกิ๊กเบอร์สองอะไรมาไม่ใช่หนึ่งกิ๊กสองกิ๊กแบบหน่วยความจำนะไม่ใช่นะนี่คือผิดศีลน่ะเป็นเรื่องที่ประพฤติผิดขนาดนี้เธอไม่ละอายมาฟังเธอไม่ละอายวันไหนไม่มีโอกาสได้คบชู้วันนั้นมันจะหงุดหงิดเป็นพิเศษเหมือนคนดุร้ายหยาบคายด่าผัวด่าเพื่อนบ้านด่าคนนั้นทำคนนี้กับข้าวอาหารถุงก็ไม่ต้องกินละโอ้ยแต่เมื่อวานนี้นี่โอ้โหทำอาหารให้อย่างดีวันนี้นี่ปลากระป๋องกับมาม่าอย่างเงี้ยนะบ้านเรือนก็ไม่ทำความสะอาดอะไรต่างก็เก็บไม่เรียบร้อยจะเดินไปตรงไหนของบ้านก็ด่าผัวแล้วก็ด่าว่าทำไมไม่บวชไปเลยล่ะบางทีก็ด่าว่าทำไมไม่โกนผมล่ะบางทีก็ด่าว่าแล้วทำไมไม่ให้พรด้วยล่ะจะเป็นพระไม่ใช่เหรอนี่แม่ป่อคนเขาธรรมะธรรมโมมากหน่อยก็ประชดประชันแดกดันเขาว่าให้เขาจะไปบวชเป็นพระนั่นนี่คือเธอเนี่ยอารมณ์ร้ายมากขึ้นลงมากสามีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยท่านฟังมองโลกในแง่ดีโลกสวยไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นอะไรแบบจึงกลุ้มใจนะกลุ้มใจนี่นั่งคิดเอานอนเท้ากายหน้าผากนี่ก็ไม่รู้ว่าเมียเรานี่เป็นอะไรนะ 2-3 วัน 3-4 วัน 7-8 วันไม่ได้ไปวัดนะพยายามเอาอกเอาใจเมียทุกอย่าง เดี๋ยวก็ซื้ออันนั้นมาให้เธอก็ปัดทิ้งหนีเดี๋ยวจะพูดดีๆด้วยเธอก็ด่ากลับจะทำความสะอาดบ้านให้เธอก็ไม่แฮปปี้มาทำสกปรกซ้ำอีกคือมันไม่ได้ช่องให้คบชูไงจิตใจขึ้นลงอย่างนี้เจ็ดแปดวันไม่ได้ไปวัดพยายามตามง้อตามตื้อเอาอกเอาใจเฮ้ยทำไงดีผ่านไปเจ็ดวันวันพระเอ้าวันนี้ไปวัดก่อนแล้วกันวันพระไปถึงกราบมับมับหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเอาอุบาสกเป็นยังไงล่ะไม่ได้มาวัดตั้งหลายวันปกติมาทุกวันไม่ใช่หรือแต่งงานใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่ครองเรือนสบายดีไหมอุบาสกคนนี้นี่ก็กราบทูลเรื่องนี่แหละให้ฟังทุกฟังว่าโอ้ยภรรยาของข้าพระองค์นี่มันหันใจนางไม่ออกเลยว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นางนี่จะต้องการร้อนหรือเย็นบางทีเอาอาหารเย็นไปให้เธอก็บอกว่าเย็นไปบางทีเอาอาหารร้อนไปให้เธอก็บอกทำไมไม่เอาอาหารเย็นมาผมก็เอาใจเธอไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยนี่แต่บางวันนี่เธอก็ดีมากเลยนะครับทำอาหารเก็บกวาดเรือนพูดจาดีทุกอย่างบางวันนี่ก็ร้ายกาจอย่างกับนายทาสบางวันนี่ก็เรียบร้อยอย่างกับนางทาสีจึงทำให้แบบหาพยายามงอนง้อเธอทุกอย่างเลยไม่ได้มาเฝ้าครับบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านก็เลยอธิบายถึงท่านฟังว่าเรื่องนี้เราได้เคยคุยกันมาแล้วนะแต่ว่าความที่พบนี่มันปกปิดเอาไว้ท่านจึงลืมไปหือเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องแบบนี้ท่านฟังเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีท่านฟังหญิงที่นอกใจชายหลังจากแต่งงานไปแล้วชายที่นอกใจภรรยาหลังจากแต่งงานไปแล้วมีหมดอะเพราะว่าสภาวะของกิเลสมันรู้ได้ยากไม่เคยเตือนมาอย่างนี้ผู้ฟังบอกว่าเราก็ถ้าหญิงนี่อารมณ์ขึ้นลงๆอย่างนี้เนี่ยนะแล้วถ้าอารมณ์เธอดีเราก็ยินดีพอใจอารมณ์เธอไม่ดีเราก็ตามง้องอนเอางี้ซะแนะนำให้วางเป็นกลางๆให้โอวาทดังนี้ว่าอย่ายินดีเลยว่านางปรารถนาเราอย่าเสียใจเลยว่านางไม่ปรารถนาเราสภาพของหญิงรู้ได้ยากเหมือนรอยของปลาในน้ำรอยปลาในน้ำท่านฟังเห็นปะก็นิดเดียวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปยิ่งรอยนกในอากาศนี่โอ้ไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารอยเท้าของมนุษย์ของสัตว์บนบกมันอยู่นานกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติคนละอย่างกันเปรียบเทียบไว้เหมือนรอยปลาในน้ำกว่าคุณไม่รู้หรอกแล้วทำไงก็อารมณ์เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนี่เอาวางเป็นกลางๆไม่ต้องไปดีใจในขณะที่เธออารมณ์ดีไม่ต้องไปเสียใจหรือตามงอนง้อในขณะที่อารมณ์เธอไม่ดีท่านเปรียบเหมือนปลาเวลาที่ชาวประมงเขาจะไปจับนี่จะจับปุ๊บนี่ปลามันวุบวุบวุบวุบหนีไปทางหนึ่งนี่โอ้ตามไม่ได้เลยไม่รู้ไปทางไหนเปรียบไว้อย่างนี้ว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยทุกฝั่งเขาจะต้องมีการปกปิดการกระทำที่ไม่ดีของเขานั้นเสียเวลาที่จะปกปิดก็คือลวงไงเหมือนปลาเอากระแสน้ำมาลวงทางที่ตัวเองจะไปเอาน้ำมาปกปิดไว้คนไม่ดีก็เอากรรมไม่ดีหนึ่งนี่แหละมาปกปิดไว้ในที่นี้คือเอามายาหญิงมาลวงไว้เอามายาหญิงมาปกปิดความที่ตนคบชู้ความที่ตนผิดศีลข้อ3เอามายาเนี่ยมาปกปิดเอาไว้คือเล่นแง่บ้างพูดคุยหวานล้อมตะล่อมนั่นนี่โกรธบ้างดีใจบ้างนั่นเอามายาเนี่ยมาปกปิดความชั่วของตนคือเอาความชั่วอื่นเอาประเด็นอื่นเอาเงื่อนไขอื่นนั่นแหละมาปกปิดความชั่วที่มันมากกว่า เอางี้แล้วกันไม่ต้องไปตามมารยาเหล่านั้นเรานี่ให้เสมอต้นเสมอปลายรักษาความดีของเราไว้ให้ดีเธอจะร้ายมายังไงก็ปกติเธอจะดีมายังไงก็ปกติภรรยาจะหวังพอสังเกตดูแล้วเอ้าสามีไม่มาไม้นี้วันนี้วันนี้ทำไมไม่ตามงอนง้อฉันถึงเวลาสามีก็ไปทำงานนะก็ทำเป็นปกติภรรยาก็นอกใจไปใช่ปะวันนั้นได้นอกใจละอารมณ์ดีใช่ไหมล่ะทำนั่นนี่วันนี้ก็ไม่ได้ชมเราไงภรรยาก็สังเกตดูเฮ้รู้ว่าสามีนี่จะรู้อะไรเขาแล้วสงสัยว่าพระศาสดานี่ได้บอกเทคนิคหรือว่ารู้ความชั่วของเราก็ให้แล้วสามีนี่ก็จึงคอยสังเกตเราอยู่นิ่งๆไม่ว่าไม่ด่าไม่ชมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเธออึกขึ้นได้อ่ะผู้ฟังก็เลยหยุดนะหยุดในการที่จะคบชู้คิดก็อะไรเนี่ยไม่นัดมาละนิ่งๆแล้วคราวนี้เธอก็ทำเป็นปกติไปก็ทำหน้าที่ของภรรยาไปใช่ไหมล่ะสามีก็ทำหน้าที่ของสามีไปในที่นี้นะเราเห็นนะท่านฟังว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ว่าจะแนะนำให้เลิกไปเลยนะบอกไปตรงๆเลยว่าภรรยาของโยมเนี่ยนอกใจโยมนะเลิกกันเลยอันนี้ผิดศีลพระไงทุกฝั่งคนเขาแต่งงานกันอยู่เราไปแนะนำให้เขาเลิกกันหย่ากันเนี่ยนะผิดศีลของพระเลยนะจะผิดศีลในข้อของปาจิตติคือยุยงคนให้แตกกันในทางตรงข้ามก็โดนด้วยนะถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันไปพูดแนะนำให้เขาเที่ยวพาราศีตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานกันแล้วก็โดนอาบัติเหมือนกันนะคราวนี้หนักด้วยเป็นสังฆาธิเศษแต่ในทางโกรธข้ามนะทุกฝั่งนะเขายังไม่แต่งงานกันพูดให้เขาเห็นโทษของกามชี้ถึงทางที่จะหลีกออกจากกามได้อันนี้ดีหรือถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วเขาจะเลิกกันแยกทางกันเราพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีเข้าใจกันได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในกรณีนี้นี่ก็ได้บุญนะอันนี้เป็นวาจาที่ดีเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคนเขาทำไม่ดีหรือเพิ่งไปจี้จุดผิดของเขานี่คือว่าสามีก็ไม่ได้ว่าไปพูดอะไรกับภรรยาให้มันมากเรื่องมันจะกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวอะไรก็นิ่งๆไปเงียบๆไปได้ความเงียบๆตรงนี้ทุกฝั่งนี่คือเคสของผู้ครองเรือนไงผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนด้วยความที่เงื่อนไขนั้นนี้โน้นมันมากอันนี้ไปจี้ปมจี้อะไรมันก็เป็นเรื่องประดาวขึ้นมาแต่สำหรับกรณีของหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้มีระเบียบขั้นตอนในการระงับอธิกรณ์อธิกรณ์นี่หมายถึงเรื่องราวอย่างนี้แหละมีอธิกรณ์อะไรไม่เข้าใจอะไรกันกับพูดขึ้นมาเขาก็จะไม่พูดขึ้นมาก็ถือว่าเข้าใจกันแล้วถ้าไม่เข้าใจกันพูดขึ้นมาไปยังไงแล้วก็ตกลงกันเข้าใจกันแล้วก็ไปต่ออย่างนี้คือจะมีระเบียบขั้นตอนสำหรับผู้ที่ทรงศีลอยู่หมายถึงพระเจ้าประสงค์การระงับอธิกรณ์8อย่างสำหรับโยมสำหรับคฤหัสถ์เงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตมันมากต้องระมัดระวังหลักๆเลยในนิทานชาดกเรื่องทูรชานาชาดกก็คือว่าให้เป็นกลางๆอย่าพึ่งไปตีโพยตีพายแต่ตีโพยตีพายตอนแรกอารมณ์เธอขึ้นลงมากสะดุ้งมากสะเทือนมากจะตามงอนง้อยังไงจะดีใจยังไงอะไรไม่ได้เลยแล้วจนกระทั่งว่าได้รับคำแนะนำให้นิ่งๆถึงจะผ่านไปได้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ท่านเคยยกไว้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ารุหกะชาดกที่เป็นการประสานกันระหว่างชายหญิงที่เขาเป็นคู่กันอยู่เขาจะเลิกกันเขาจะหย่ากันนี่ก็ช่วยรักษาก็ไว้นั่นคือเคสของสมัยที่พระองค์เคยเป็นพระราชาแล้วก็มีอมาตย์ที่ชื่อว่ารุหกะภรรยาของอมาตย์รุหกะก็ชื่อว่าปุรณีมีวันหนึ่งที่พระราชาโพธิสัตว์ก็ได้มอบม้าที่ส่งเครื่องไปให้แก่พราหมณ์รุหกะเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานขี่ไปตรวจราชการขี่ไปเยี่ยมเยียนประชาชน คือม้าที่ส่งเครื่องให้ฟังก็คือม้าที่ประดับเครื่องทองห้อยระย้อยลงมาแล้วมีที่ประดับตรงหางตรงหัวตรงหน้าตรงคออะไรมันจะมีเครื่องประดับที่สวยงามอย่างมากเลยชาวบ้านที่ได้รับการไปเยี่ยมเยียนโดยรุหกะอามาตย์นี่ก็ต่างชมเป็นเสียงเดียวกันหมดนะว่าโอ้ม้านี่งามมากม้านี่สวยงามจริงๆพราหมณ์เวลาทำงานเสร็จแล้วในวันนั้นกลับบ้านนี่ก็เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังนะว่าเออนี่พี่ไปตรวจตรางานมาวันนี้โอ้มีแต่คนชมเรื่องม้าอย่างนี้งั้นนางนี่ก็บอกว่าจะแซวผัวไงกับผัวเล่ามาอย่างนี้ฉันก็พูดเล่นๆไปเนี่ยนะท่านผู้ฟังพูดเล่นๆไปบอกว่าอ๋อมันก็ต้องแน่สิม้านี่เขาประดับเรื่องทรงไงม้าประดับเรื่องทรงเนี่ยมันก็งามนะแต่บอกว่าพี่นี่อยากจะงามเหมือนม้าสังเกตไหมล่ะเขามีแต่ชมม้าเขาไม่ได้ชมพี่เลยเออมันก็จริงไงเออทำไมมีแต่คนชมม้าว่าม้างามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ชมเราบ้างแต่ถ้าพี่อยากจะงามได้รับคำชมเหมือนม้านะเอาเรื่องประดับเรื่องทรงของม้าเนี่ยมาใส่สิเอามาประดับเป็นเหมือนเครื่องราชนะมาห้อยเป็นสายสบายเลยมาติดเป็นเหรียญแล้วก็ขึ้นม้าไปเลยนะคราวนี้นี่ไม่ต้องให้ม้าใส่เครื่องประดับเหรอพี่เนี่ยเอามาใส่แทนแล้วก็พี่ก็เดินไปเหมือนม้าเลยเดินกุ๊กกักกุ๊กกักไปเหมือนม้าอย่างนี้แหละแน่นอนเลยคนนี่เขาจะยกย่องชมเชยสรรเสริญแน่คือพอยุด้วยเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นี่นะคือพูดครั้งเดียวมันก็ไม่ค่อยแน่ใจไงเฮ้ยมันจะใช่เหรอเธอทำไมน้องแนะนำอย่างนี้จริงๆพี่เนี่ยมันงามนะดูเครื่องประดับมันนั่นนี่ขายของเนี่ยเธอก็แซวหยอกสามีเล่นสามีพอวันรุ่งขึ้นเอาจริงๆระวังก็มาคิดเรื่องนี้ทั้งคืนรุหกะอามาตย์พอคิดได้ก็เลยเออเอาเครื่องประดับของม้ามาใส่ก็น่าจะเข้าดีดูเหมือนกันนะเอาเครื่องทรงของม้ามาสวมตัวเองนะมันก็ไม่ฟิตแหละมันก็ไม่เข้าดีล่ะเพราะมันเป็นของม้าเดินออกไปบ้านนี่คนอื่นเห็นเขาก็ตลกไงคนอื่นเห็นแล้วก็บอกโอ้งามมากแต่งามในลักษณะที่ว่าประชดประชันไงคือไม่งามแล้วก็บอกว่างามเป็นลักษณะว่าแซวเล่นนะอาจารย์ปุโรหิตรุหกะพราหมณ์ก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเองก็เดินยืดอกไปเลยเข้าไปในราชวังไปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อวานนี้เป็นยังไงพระราชาเห็นแล้วนี่ก็ติเตียนท่านฟังเอานี่ท่านบ้าไปแล้วเลยทำไมแต่งตัวเหมือนเอาเครื่องทรงม้ามาใส่มันไม่ถูกหลักการนะนี่เพิ่งจะนึกขึ้นได้เออใช่มันไม่ถูกหลักนี่นะเอาเครื่องของม้ามาใส่ได้ไงอึกขึ้นทำฝังปุโรหิตนี่ก็ละอายล่ะถอดเครื่องทรงออกโกรธมากคิดว่ากลับบ้านไปนี่จะเคี่ยนนางให้แบบหลังลายแล้วก็ขับไล่ให้ไปอยู่ชายแดนให้ไปอยู่เรือนของตนแล้วก็ให้เป็นนางทาสีอยู่ที่นั่นภริยานี่ก็รู้นะทำฝังว่าโอ้ยเราเล่นหนักแล้วคราวนี้เราจัดใหญ่เกินไปหัวเรานี่ก็ดันเชื่ออีกตอนเช้าออกมาดูเอ้าทำไมเครื่องทรงของม้าออกไปผัวเราไปแล้วโอ้ยนางนี่รู้แน่ว่าหัวนี่จะเจออย่างนี้เราจะต้องโกรธแน่นอนนางจึงรีบหนีออกจากเรือนซะก่อนดูฟังหนีออกจากเรือนไปพักอยู่ในราชวังที่ที่พอจะหลีกเล่นได้อยู่สัก 4-5 วันพระราชาทราบเรื่องนี้นะความที่ว่าพอพราหมณ์กลับมาบ้านแล้วถามหาภรรยานี่หาไม่เจอไม่เจอจะเคี่ยนให้หลังลายจะไล่หนีไปจึงเรียกมาตักเตือนว่าเหมือนสายธนูท่านเปรียบเหมือนสายธนูที่มันขาดแล้วนี่ช่างธนูที่เขามีความชำนาญเขายังสามารถต่อสายธนูนั้นน่ะได้อีกบางทีคนเรามันก็มีความผิดพลาดกันได้ควรยกโทษให้กันนะในเรื่องนี้ทุกฝั่งมีข้อสังเกตก็คือว่าในกรณีของ พระราชาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะทำไมถึงบอกปุโรหิตนี่ไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเอาเครื่องทรงของม้านี่มาใส่ตัวนี่ประสาทหรือเปล่าในขณะที่ตอนเป็นนกราทัศน์ทำไมไม่บอกนางปราหมณีตรงๆเลยว่านี่คบชู้เนี่ยมันไม่ดีแต่ว่าโปฏฐัปปัตตะดันบอกไปผู้เขาหักคอตายก็สถานการณ์มันต่างกันระหว่างแต่จึงอยากให้ดูสถานการณ์ถ้าเราเป็นตัวเล็กๆเหมือนนกนี่แล้วภรรยาของพ่อพราหมณ์ตัวใหญ่นะมีอำนาจเป็นแม่เจ้าเรือนคุณไปสวนกระแสที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าให้ผู้ถูกศีลคุณโดนเขาทำร้ายแน่นอนทำสุจริตนะทางกายวาจาแต่มีทุกขเวทนามีตัวอย่างของนกปฏฐัปปัตตะที่ถูกเขาหักคอไปเลยในขณะที่ถ้าเราเป็นใหญ่ไงในรูหกชาดกเนี่ยว่าตัวเองเป็นพระราชาใหญ่ที่สุดแล้วก็สั่งการได้ไงติเตียนในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกได้เชื้อเชิญชักชวนให้ทำสิ่งที่ถูกได้มีอำนาจสั่งการได้ก็พูดได้ตรงๆเป็นลักษณะของบัณฑิตได้ทำสิ่งที่ถูกแล้วมีสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์ดูฟังคนเราจะเห็นตรงเห็นตรงเนี่ยดีนะแต่เวลาจะพูดนี่คำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์หรือไม่ในเคสนี้ก็คือถ้าเป็นพระราชาคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าผู้พูดจะฟังแล้วไม่พอใจต้องรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดได้ในกรณีของความเป็นนกคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าจะพูดแล้วคนฟังไม่พอใจก็ต้องเลือกเวลาที่มันจะพูดได้คือตอนนั้นคุณมีอำนาจน้อยกว่าเขาคุณยังพูดไม่ได้ต้องรู้เวลาที่เหมาะสมส่วนคำไม่จริงคำไม่มีประโยชน์นั้นไม่ต้องพูดเลยยกไปเลยเช่นคำพูดแซวกันเล่นพูดให้ตลกเพื่อหัวเราะกันเล่นหรือคำพูดประชดประชันพวกนี้ยกไปเลยไม่ต้องพูดเลยที่เป็นตัวอย่างนิทานชาดก 3-4 เรื่องดูฟังเอามาให้ฟังในวันนี้ได้เป็นอุทาหรณ์ในทั้งเรื่องของการใช้วาจาการที่จะคบกับคนพาลหรือบัณฑิตหรือว่าเรื่องของการที่ระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกหลอกไปได้ต้องรู้จักเข้าใจสถานการณ์ให้ดีการฟังเรื่องราวในนิทานเหล่านี้ท่านฟังเราก็ให้น้อมเข้าสู่ตัวให้จับประเด็นในเรื่องราวต่างๆนั้นให้ได้เราก็จะเกิดประโยชน์ในการฟังทำปัญญาของเราให้มีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่เป็นธรรมะต่างๆได้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่สนใจอยากจะฟังอยากจะทำความเข้าใจสอบถามสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆดูฟังที่ Facebook Fanpage ของรายการธรรมราบรุณหรือว่าทาง YouTube Channel ก็ได้ช่วงของนิทานพันธนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆโดยความร่วมมือของมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพัน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วมีภาพจากภาพแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
10: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือโน้ตแทมแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจัดส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
11: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาได้ ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปง.จะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี้
12: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3 ม.ต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

าอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลเจนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะเอาวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับหลายๆเรื่องนะหลายคนก็บอกว่าสำหรับวันช่วงหยุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดในเนื่องในวันวิสาขาบูชาปี2569
1: ด้
0: ว
1: ยเป็นวันชดเชย
0: นะคะแล้วก็อีก1วาระ1ก็
1: ค
0: ือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวยามเช้านะคะเราไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามี2ระบบค่ะ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 GHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะคะทั่วประเทศที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวค่ะจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวรอฟังนะคะคุณปูจะมาตีคล้องเหมือนเดิมเลยค่
0: ะเมื่อวันก่อนมีคนคอมเมนต์มา
1: ว่า
0: บอกว่าหอกระจายข่าวที่บ้านเนี่ยมีปัญหาขัดข้องสัก2วันเขาบอกตื่นสายเลยนะ
1: ทำไมเพราะว่าโฟกัสว่าถ้าหอกระจายข่าวมาจะต้องเป็น 6:30
0: ค่ะเขาก็จะตรงตามเวลาประหนึ่งเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกในหลายๆหมู่บ้าน
1: เห็นไหมดีนะข้อดีแล้วก็จะได้ยินเสียงคุณปูเนี่ยแถวหมู่บ้านดิฉันน
0: ะ
1: เวลาที่ฉันกลับบ้านเนี่ยทุกคนน่ะก็จะมาถามเลยว่าคุณปูหน้าตาแบบไหนทำไมไม่เอารูปคุณปูน่ะข
0: ึ้
1: นตอนตีคล้องร้องข่าวบ้างเอฟซีเขานะเดี๋ยวทีมงานจะไปบอกคุณปูแล้วก็ทีมงานให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับชมแล้วก็ร
1: ับ
0: ฟังกันไปด้วยนะคะหยุดยาวแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี
1: ้
0: มาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนในช่วงนี้ซึ่งประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะควรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีห้าก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยอันนี้เป็นฉบับที่ห้านะ
0: ค่ะ
1: ส่วนฉบับต่อไปก็ติดตามได้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะประมาณ 17:00 น.บอกว่าในช่วงวันนี้นะคะ29ไปจนถึง1มิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเจอผลกระทบกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้คุณแอลคะ
0: ค่ะ
1: คุณพกร่มมาไหมคุณเอารถใหญ่หรือรถเล็กมา
0: เอารถเล็กมา
1: ขอบคุณมากเตรียมรับฝนได้เลยเพราะเนี่ยกว่าเมื่อวานวันนี้เนี่ยทั่วไทยเลยน
0: ะ
1: ฝนตกเนี่ย 60% ถึง 70% ทั่วทุกภาคเนี่ยยกเว้นภาคใต้อันดามันน่ะ 70% นอกนั้นเนี่ย 60% หมดเลยนะคะกรุงเทพก็ 60% ภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยฝน 60%
0: ค่ะ แล้วมาช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับเช้านี้รุ่งเช้าเลยปตท.และบางจากปร
1: ับ
0: ลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์9591ลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลแก๊สโซฮอล์ E20 E85 ราคาคงเดิม อย
1: ่
0: างที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีผลเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา29พฤษภาคม2569หลายคนบอกว่าโอ้เมื่อวานตอนเย็นเติมไปแล้วเพราะว่ามีสัญญาณส่งมาเพราะว่าดิฉันเป็นเรียกว่ามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของปตท.เขาก็จะปึ้งส่งมาช่วงประมาณสัก3ทุ่มเมื่อ21นาฬิกาได้เมื่อคืนนี
1: ้ค่ะแต่ดิฉันไม่ทันเนื่องจากว่าเมื่อวานขับรถไปมันก็เหลือขีดสุดท้ายแล
0: ้
1: วส
0: ั
1: ญญาณเตือนขึ้นมาแล้วเป็นไฟส้มรูปแบบถังน้ำมันแล้ว
0: เลือกสุดท้าย
1: เลือกสุดท้าย ก็เลยต้องเติมนะคะเข้าไปเติมปรากฏว่าตื่นเช้ามาเรียบร้อยจ้ะน้ำมันลดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าน้ำมันลงเนี่ยมันก็จะทำให้หลายคนก็ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสักนิดหน่อยก็ยังดี
0: น้ำมันลงเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละแต่ว่าเมื่อวานทองเนี่ยโอ้โหพันกว่าบาทนะลงคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีอัตราการแบบโอ้ขึ้นลงแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องปิดตลาดอยู่ที่ 1,250 บาทได้เมื่อวาน
1: ก็ถือว่าลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใครที่สะสมทองคำโดยเฉพาะทองคำแท่งนะคะก็อาจจะได้เก็บไว้ก่อน ยังไม่ขายนะมาดูเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณแอลคะวันนี้เป็นยังไงบ้างข่าวสารของเรา
0: ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศแบบนี้อย่างที่ได้เราได้นำเรียนไปซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาถาธารณภัยนะคะก็ออกมาเตือนกรุงเทพมหานครและรวมถึง71จังหวัดด้วยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรง28ก็คือเมื่อวานนี
1: ้
0: นะเมื่อวานนี้จนถึง1มิถุนายน2569คือในช่วงของวันหยุดยาวของเรานี่แหละนะคะก็ทางปภ.เองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยได้มีการสั่งการให้ทีมปฏิบัติการทั้งด้านเครื่องจักรกลต่างๆให้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันได้อย่างท่วงทีถ้าว่ามีการเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับ

0: ในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้เนี่ยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีข้อมูลล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆแล้วล่ะค่ะบอกว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่เนี่ยในวันเดียวนะคะสูงถึง 12,840 รายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันค่ะมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกนะคะของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าค่ะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วอัปเดตเมื่อนะคะของวันที่27 605,000 กว่ารายค่ะตัวเลขนี้นะคะการสมัครที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็การกระตุ้นยอดขายค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะยอดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็อนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้แต่ร้านค้าชุมชนค่ะธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะก็ควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสนะคะสำหรับตอนนี้นะล่าสุดเลยเนี่ยกดเมื่อสักครู่นี้เอง
0: ค่ะเป็นไงบ้าง
1: 4,200 4ล้านจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ
0: ค่ะ
1: 4ล้าน2แสน63,224 สิทธิ์นะ
0: เยอะอยู่นะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะเข้าไปรับสิทธิ์นะแล้วก็ลงทะเบียนกันได
0: ้
1: นะตรงนี้ไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองกันหน่อยว
0: ัน
1: นี้วันศุกร์นะวันศุกร์เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือการจับมือการที่จะให้มีสินค้าไทยช่วยไทยเนี่ยที
0: ่
1: จะไปเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าไปถึง

0: ประชาชนไปได้กว่า24ล้านบาทนะคะถือว่าสร้างรายได้การจับจ่ายสะสมทะลุอยู่ที่110ล้านกว่าบาทคุณนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องมีผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนค่ะพร้อมที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยและที่สำคัญสำหรับวันนี้ใครอยากจะไปเลือกอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านของท่านวันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้วสำหรับเดือนพฤษภาค
1: ม
0: ที่ได้นำเรียนไปเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนที่อาจจะเตรียมตัวแล้วนะคะว่าจะต้องไปใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นการเดินทางคมนาคมรถไฟฟ้า BTS แล้วสายสีทองเนี่ยเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะก็คือท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือรัฐจ่ายให้60เราใช้40ผ่านแอปเป๋าตังค่ะแล้วก็ยังมีอีกโครงการไทยช่วยไทยพลัสของ BTS นะคะสายสีทองเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนแล้วก็บัตรเนี่ยจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นรถนะคะก็สะดวกเหมือนกันนะคุณส่วนใครที่เป็นรถแท็กซี่เมเตอร์พวกรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะวินจักรยานยนต์รับจ้างรถสองแถวและรถสามล้ออันนี้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะใครจะใช้รถไฟ MRT ได้หมดเลยนะคะไปซื้อตั๋วได้ขนส่งมวลชนนะคะขสมก.ก็สแกนจ่ายกับพนักงานบนรถได้เลยดิฉันว่าสะดวกนะคุณใช้เครื่องเก็บเงินประจำตัวนะคะเขาจะมีการอัปเดตระบบด้วยนะคะแล้วก็รถโดยสารบขส.ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใครที่จะเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเนาะใครที่จะเดินทางในช่วงวันที่1มิถุนายนก็ไปใช้บริการได้นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเคสการช่วยเหลือค่ะคุณ
0: วอ
1: ลโว่
0: เป็นยังไงบ้างจริงๆวันที่เรานำเสนอข่าวนี้เราสองคนก็มาจัดข่าวยามเช้าด้วยกันนะซึ่งมีเคสของรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30รุ่นนี
1: ้
0: ซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปชาร์จปรากฏว่าเกิดเพลิงลุกไหม้และขณะชาร์จอยู่แต่นี้ทางด้านของสคบเองก็ลงไปตรวจสอบไปดูรวมถึงมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาตรงนี
1: ้
0: ก็มีการพูดคุยกันซึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีร
1: ั
0: ฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลในส่วนของทางสคบนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์ยี่ห้อ Volvo EX30เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ
1: ค่ะ
0: โดยมีทางด้านของนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารของสคบก็เข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะไปพูดคุยกันไปปรึกษาเร่งที่จะหาทางออกการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญสูงสุดนะคะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กำกับให้ทางสคบเองค่ะดำเนินการในเชิงรุกที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายน2569นี้เพื่อที่จะพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายด้วยกันโดยกำชับให้สคบค่ะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์และขั้นตอนต่างๆแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนอกจากนี้ค่ะทางสคบจะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo ค่ะประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดโดยเช่นกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงทางสคบเองก็จะไปตรวจสอบรายได้ของการโฆษณาของบริษัทด้วยนะคะโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

0: เพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อในความเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยตรงนี
1: ้
0: ซึ่งทางด้านของนายประเดิมชัยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยจะหยิบยกประเด็นที่การจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวด้วยสำหรับผู้บริโภคเองนะคะท่านอื่นๆที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนะคะสายด่วนสคบ1166ค่ะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะ
1: ค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่านิ่งเฉยนะสิทธิ์ของเราก็ร้องเรียนได้นะคะแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกรณีรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยค่ะคุณแอลตำรวจเองนะคะก็เรียกสอบปากคำพยานกรณีที่รถไฟนั้นชนกับรถเมย์ค่ะคืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วนะคะแต่ว่ารอผลพิสูจน์หลักฐานสรุปคดีเตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง2กลุ่มด้วยกันค่ะเรื่องนี้เองค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะปรากฏว่าภาพรวมของคดีนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยกว่า 80% ซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคำพยานแล้วนะคะจำนวน 57-58 ปากนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคดีสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมอีก4ปากค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะรวมไปถึงพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์แล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยค่ะสำหรับการสอบปากคำพยานคืบหน้าไปมากแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานการทำงานของรถโดยสารประจำทางนะคะรวมไปถึงการประสานเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวและยืนยันรถที่ทำผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางด้วยค่ะโดยจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานวิดีโอประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนเองก็ได้แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานประมาทซึ่งมีทั้งหมด3กันนะคะ3รายนี้คนขับรถโดยสารประจำทางคนขับรถไฟและพนักงานกั้นถนนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีจอดรถคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการนัดหมายให้ตัวแทนของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวรถแล้วก็ผู้กระทำความผิดในวันนี้นะคะคือวันนี้แหละค่ะ29พฤษภาคมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรที่พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมไว้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเองก็จะอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินคดีนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ย มีความชัดเจนครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากการสรุปคดีแล้วเนี่ยก็จะมีการแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่สังคมนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นการรับสมัครนะคะทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกโอ้โหบรรยากาศก็คึกคักมากเลยทีเดียวผู้รับสมัครก็โอ้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงสก.นี่ก็หลายท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรกันเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernityล่าสุดนั้นกลายเป็น Talk of the Town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีสสืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเลยครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจาก style.com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์เลสอาร์สเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันแหละครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ โดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำเลยครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Free Connect เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่าการเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเพื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบ.อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ และนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบ.เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ.เขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectทางเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงจะติดเชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดาหลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้ง2ประเทศคือ DR คองโกและยูกันดาครับโดยทั้ง2ประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับและก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น DR คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอาพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3 มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยได้จับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนครับเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank GroupAnnual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วนะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: กลับมาช่วงที่2ของข่าวยามเช้ากันหลังจากที่ได้รับฟังตีคล้องร้องข่าว
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะแต่ว่าทางหน้าปัดวิทยุไม่ต้องน้อยใจนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ คุณวนิดาแสนมนตรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วแต่เมฆมีเมฆแต่วันนี้นะคะเตรียมพร้อมเพราะว่าฝนประมาณ 60% ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอัชราบอกว่าสุขใจเช้าวันศุกร์หลายคนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้ละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะได้หยุดนะคะหลายคนก็จะหยุดยาวถ้าเป็นราชการก็หยุดยาวคุณอัชราบอกว่าสวัสดีคุณคมสันนะคะคุณต้นน้ำคุณสายานคุณดาวคุณอยู่ในใจติดตามข่าวค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงบอกว่าติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเป็นประจำแล้วก็ฟังสัญญาณชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสุพิชเช่นกันนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนกำลังตกด้วยนะคะแล้วก็คุณพระเพลิงคุณสุพจน์ค่ะคุณสุชินคุณช่อเอื้องนะคะ
0: ค่ะเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนะ
1: คะ
0: ผู้ที่ลงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยทั้งสองแห่งนี้นะคะเป็นวันแรกซึ่งทางด้านของเลขาธิการกกต.เองเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเช่นกันโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปสังเกตการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทับพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดโดยทางด้านของท่านเลขาธิการกกต.ค่ะได้เปิดเผยต่อค่ะว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งจึงขอชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนค่ะเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำการติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนการรวบรวมคะแนนนะคะเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้รับสมัครเลือกตั้งทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเปิดไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะคะทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็คือ28มิถุนายน2569ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์ไปกันทุกคนสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับสมัครด้วยกันวันแรกด้วยกันเพราะว่าการเลือกตั้งจริงๆแล้วทั้งเลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยากับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือจะเป็นวันเดียวกันเอาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569มาดูทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะพี่ต
1: ุ๊กเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหจะเรียกว่าคึกคักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะในฐานะที่ทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครน่ะท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานการดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่า กนะคะรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครเองก็ตามหรือแม้แต่ทีมงานในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่แล้วก็มีการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดบุคลากรจากทั้งหมด50เขตค่ะมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครในครั้งนี้คือเมื่อวานนะคะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะก็เลยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจตราแล้วก็เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 6,629 แห่งนะคะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในภายนอกอาคารนะคะมีทั้งหมด 4,278 แห่งค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครเนี่ยปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศแล้วก็ป้ายการหาเสียงจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของท่านปลัดณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครเองท่านก็บอกว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาแล้วก็กำหนดเขตอนาคตนะคะอนาคตของกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารนี่แหละค่ะ
0: ค่ะก็เน้นย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกตั้งก็
1: ค
0: ือนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาและทางด้านของคนกรุงเทพมหานครก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือสก.โดยเช่นกันเอามาดูกันหน่อยซึ่งนะเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดรับสมัครและรวมถึงมีการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ก็ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครท่านในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจับฉลากหมายเลขนะก็คือหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวณิชหมายเลข7นะคะนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูนครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติและหมายเลข14นางสาวมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ
1: ค่ะหลังจากนี้นะคะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยบรรดาผู้สมัครเขาก็เริ่มเดินหน้าหาเสียงกันแล้วแหละ
0: นะ
1: เตรียมนำหมายเลขที่ได้เนี่ยไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่
0: ะ
1: ปิดท้ายกันที่ข่าวสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะฝากกันหน่อยวันนี้มีถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายค่ะกับเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะคะวันนี้เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาแต่ว่ามาก่อนได้นะมีสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยค่ะมารับประทานอาหารฟังบรรยากาศสบายๆคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เดินทาง walk in มาได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยและเวียดนามมีมูลค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้ง2ประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
2: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
4: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะ